0: 在ดำก็แรงไขอยู่เฮิ่นไว้ถ้าเขาหยีก็นำเอาลูกซิกออกเฮิ่นไปเสร็จแล้วฟงมงก็ผ่าดับเขาของเฮิ่นไปอย่าเหอช่างเอายาประจังตายนั่นหึมันช่างหูว่าโตขิงการบ่เปฟงมงยามนั้นมันก็ปืดเอิบหลิมเอายาประจังตายนั่นกินเข้าไปช่างกินยาเสียแล้วตึงโตก็ปิ้วขึ้นไปปิ้วออกปังไปบินขึ้นฟ้าเมื่อย้อนมาช่างจะติดโพก็บินไปตกอยู่ตีเดินอันไก่โลกจุ่มปูนั่นบินจุนติบถึงจลอมคำมาเขาหยีบอกมาถึงเอินก้อมใจผู้ยิ่งตั้งร้ายไหและบอกเขาเมื่อกลางวันปอเกิดนั่นเขาหยีปอตกใจและเกตเตเกตนาถอดเอาผ่าดาบไปขาปะหายกุ้นงานฟงมงเลียนปลายเมื่อเจ้าเขาหยีก็จัดเกตเตเกตนาจัดขี้ใจเตะแฮนโฮต้องฟ้าห้องซื้อเมยามทันตานปอหันขึ้นเนเดินจัดแหล่งเตะขึ้นมีเงาเหมือนช่างนึงอยู่ตานก็ไปเลยจอมเดินตะวาตานเลยไปสามบาทเดินขึ้นขึ้นปอกสามบาทตานขึ้นปอกสามบาทเดินขึ้นเตี่ยวไปสามบาทเฮ็ดซื้อก็เลยเบาเคิดเขาหยีว่าจังเฮ็ดซื้อขึ้นเกิดของทั้งเมก็ผายเอากุ่นไปสวนดอกใหม่อันช่างมาคุ้มงานต่างโมเขาเอาหมากสมลูกหวานอันช่างหุมกินหันตานจอมภายเมืองต่างหลายแต่ยิ่งเขาช่างปิ้นเขาในเดินเสียเลียวก็อยู่ไต่เดินต่างโมเขาติดต่อช่างโตใจหวานขอเหือได้อยู่ดีกินหวานเห็นเหป้าวิหีว่านปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงตานเดินก็สอนสืบอยู่ในลงเมืองปาวิหีวันปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงวันปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงคุณตั้งหลายตีนักเนี่ยไปผอต้องเดินและกินขมุนเดินเลี่ยงโจปานทางชาวเนื่องการเข่าปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงและผอต้องเดินอยู่ตีจิงซือเมื่อโจปานเปิดสงมักเกิดเต้นหอเดินเปียดโดออกสิบหาคำกลางคืนภายเมืองให้การในเจียงบ่ว่าตกผานและหังมีเท่าหนุ่มยิ่งใจนุ่งเครื่องหย่องน้ำงามต้านจอมเดินว่าออกคล่อมจิตใจขอเหือนางต้นติบเดินหักษาโซป้านางสงภายเมืองเอาข้อมูลเดินเตียงต่อนกันมีความในอยู่แอปสุ่มกันถึงบ่เดี๋ยวป้าวิหีดินแอวอยู่ใต้เดินเตียงเอานั่งต่อเมื่อเก่ากวนตะวาต่างหัวเขาพอต้องเดินเนื่องกันเฮ็ดอยู่กุ่นต่างหลายกินเหล่าหอเดินอุ่นต้นการเข้าอยู่เฮากินสุกล่ำบานใจเบากออุ่นต้นพี่น้องอุ่งสาหมู่อยู่ไกลปีไกลหนองแก่นคันสุกบานความกับกุ่นเฮิรนอยู่สุกกินหวานไปจูมูจูวันปาวิหีวันปล่อยกินขมุนเดินเตียงมีหลายเจอหลายอย่างเริงเปิงก็บ่เหมือนกันตะวะขึ้นเป็นกุ่นต่างหลายแสวงหาหักหุ้มโดยการขออยู่เฮากินสุกล่ำบานใจนั่นเมทักผู้ฟังต่างหลายอ่านสกามเพียงในปิ้นข่าววันปล่อยกินขมุนเดินเตียงตอนนี้ก็เพียงถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: ตีกองโทไอ้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองค่ำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนต์บ่อน
2: ตีก้องโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองค่ำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนต์บ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายประเดี๋ยวผู้ขาเดี๋ยวกำครับเพียวคือตั้งไลฟ์ฟังก้อยฟังกำครับบ้านเมืองคำเปลี่ยนไหมปีไหนกุ้มเล่อีดาครับ

0: 光壮壮团州棒河，
1: 星光壮壮团州棒河，
0: 星坎板板孤单板人性，
1: 星坎板板孤单板人性。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าอาขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสือ

0: พี่น้องขอตั้งไหนฟังโปรปักเลยเปิดเงินเอาชูท้องเหอะพี่น้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวันขึ้นจากเบิกสง
1: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可美是布阿嘎爱。
2: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可美是布阿嘎爱。
3: 是噶木达嘎爱，可是我们啥尼看不着个米尼，那个看上人爱，但冷呐木可美是布阿点他。正破阿喵，正破布姆嘎拍，木看是干。但你那是送我表爱，你推拍是干工单爱木看你，那大帮单哪嘎爱？专门打哪嘎？亚上南也那路那木看过，面蒙单哪？正破有我能坑你，专门看爱，跟入跟啥安闹你，我爱木看热。

야, 무도 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 무컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我爱唔看。

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不嘎，我爱么宽热。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
4: 你送我媳妇，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 你不来喊，文不显咱；
5: 你不来喊，文不显咱；
6: 你喝来嘎，白拉灯海；
5: 你喝来嘎，白拉灯海。
7: พี่น้องขอตั้งไหลรับถามจึงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดามปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่อีคำเป็นสาวไต้อ่อนผู้มันเจอขักเซอร์ซานอันขึ้นมั่งเกาะเมืองดังเสี้ยนเปลี่ยนชนอันเบื่ออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป๊เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
8: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผื่อได้ชินจาโพกว่ามรู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางไว้ซ้ำสิได้หมักจวกหวานหอมโป๊ตันดิ้วมือล้างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาสิจีนึงเนี่ย
9: ว้าหลังตาเปล่าใจเมื่อก่อน

0: 边滚地胎呀、
1: 啊？在。
0: 方仔，把跟哪人走边应边吵闹？
2: 嘎巴拉哈拉，喊来回人走停门嘛呢？
0: 嗨，那你在应边吵哪？
2: 龙嫂哎，莫被骗了，莫唔在滚地胎呀、啊？
0: 比仔哎，高高边滚门梁，乖吧，让你妈过应边吵哪？
2: 呀、yeah.。มือป้าคู่ลำค่ายตีกับเธอไอ
0: ้ก็เป็นก้นกงโซ่ตุ่ยจังอยู่ยินเปลี่ยนชนลูกเซนดงเจดงชนทินมาม
2: ือเป็นอีกครั้งสมันปนนั้นในยินชนสู้เจนว่าแล้วยินเปลี่ยนชนตีมาสู้จีใหม่กูเริงจะเป็นมืออ่ะ
0: มือเป็น
2: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู้มือกูนั่นเอง
0: ไอ้กาวะทงสู้กูวะจู่นั้นมือเกมเปลี่ยนแหงเตี้ยว่าผมเคยยิ้มในออกมา
2: ใจเอาใจเอาอ๋อบ่ลูกคนมินมาบ่ยังบ่เ
0: รื่องเป็นสังก็ลูกคนมินสี่หลังมินมาถึงปังหลังมินด่านช่างชิ้นมาชี้ช่างซ้ำสี่ก้ามาถึงไทยลองไว้ครับ
2: เก่งดีหลายปีได้มาอ่องเขาได้ซ้ำพกหลังมินพกลาทาไฟพกขนตั้งก้าไปดีไปเพิ่งเก่งเปลี่ยนแหงเตี้ยเราทงสุดถึงมาหมักจอกก้มขายอ่ะก่อนเมื่อกาท้องดีหรือมันดีๆล่ะ
0: ข้างนั้นจะดับเจอเมื่อวะล่ะ
2: ยังดับเจอสังเมื่อถึงต้นของนั่นเอานั่นจะเป็นวางบ้านเอาชนไว้คุยก็สุดท่านซะคนทั้งเขาไปได้เป็นจ้าราอยู่เขาถอยพักรองรักผันจับบักบีดันวันตั้งหลายมีเป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ้มมีพกลาวังกูเห็นเก่า
0: จ้าราเป็นชนชู้สันจำไหม
2: เจอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผิดดัดได้ยะซ้ำเป้งซ้ำกางดีสีตั้งดินอ่อนตั้งนั้นใครเคยได
0: ้มึงก้าวไกลนี่ควงปอตันได้เด้อชีวิ้งหลงแน่นอ
2: จำใช่ไหมน่าปลาลันเป็นสีหยงเลือดชนเบื่ออ่อนตั้งได้ตั้งเป็นลูกกาเลือดแสนแก่นไก่เต้ยำได้เลือดชนมีสีหยงไงตั้งให้ตั้งเหล่าจะยังทับกาตั้งไก่ยิ่มเอา
3: เยี่ยมหันบ้านสนสี่สากก็ไข่อีคำซ้ำจมซ้ำเบาเจอสองขาจังหึงไข่เจ้าบ่ไปเผียวชนไว้ขุยอ่ะซาลาอันเป็นตั้งจงจูสูจีชนไว้ขุยจูเริ่นยิ่งเปลี่ยนชนนั้นตึกตั้งหูจังการสื่ออาผู้ซาเขาจะได้อยู่อ้องปองการกุมปองดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
4: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนได้ยินเหาเนื้อเสียนเหามีกงสลังเดิงซ่อมบักโทปัดโผเป็นพัวอย่าซา
5: ได้ยินเหาตัวขายดีอยู่ดีกงจีนขายได้สิบเยี่ยนเนี่ย
4: พ้องหลันเมื่อวารูเขาดีกาถามถอยหืออ้องเอาไรตีถุงถูกซ่อมไหลเข้ามาเลย
2: จ้าลาอาผู้ซาสุดตัวดูเผื่อมา
4: อีอีคำ
0: จ้าละก็ขึ้นเมืองเนี่ยมา
4: อีคำจำแล้วถึงมาเปียงซ้ำหมอกเขาคลองเขาโลกาฮับเบอร์ซา
0: ดังตาฟกเฟียขันจ้าละเจมใกล้ไอ้ก้าวะเมื่อเหตุชนสุสันตีไทยเกียนคักเตี้ยไว้หลังกระหว่ำพูดสังเมืองโดหมอกเกาเล
4: ่เออลองมาเอาเมื่ออยู่ป้าหลอกเอาอะไรตั้งหึงปีเหียช้ำเขาอยู่เหลือเสินปองกันหน้ากันมังยังหู้ได้ลองทางป้าเต๋อตัวอับอยู่มาเด้อมาเด้อครับลังเด้ออาโพซามาเขาใครเหมอโกเลยาเป็นซูจิเหมอมาจังอยู่ยินเปลี่ยนชนเอาไร
0: มันสอนเปลี่ยนหนักนายหังเมื่ออ่อนปากก้นหลายปองกันแก่นเป็นผู้เต้
4: เออไล่ตัวเปลี่ยนตั้งไหนผู้เมียทมปองจังเป็นมาเขาหลายปีไล่มาตัวก้อยอิงเปิงตั้งไว้เจิ่นฟูเนื้อเซินเนื้อเฉียนเขามาจอยเถียมยินเปลี่ยนชนเอาไรจังเหตุได้เป็นมาซาเบอร์ไก่หังคืออาโพซายังเติ้กลมวางกันรองงานยิ่งเป็นชนเขาย้ำเลยจังดีซ่อมบักโถปัดได้ซา
0: ย้ำตีมาดันก็บ่ได้ยินเขาเอาดองได้ผายเอาก็ตีอันเหอกนนาเขาอันแผงหนังไอ้กาได้ซ่อมบักโถปัดเหียบักมีมะ
4: เห็นหรือว่าไอ
6: ้ไอ้
3: เขาเมื่อขิงหวังป้นกาขิงกัดเตมากลางวันเอิ่งเบิ้งเดียมต่อจังเฮาใหม่ไกว่าตั้งบนปางปอยสิ้นเปลี่ยนชนนั้นซ้ำยังย้อมสีไข่อาเมียตั้งหลายได้เงินสู้จีเบอร์จังจู่เดือดชนนั้นมาเข้าปอย ต่อมาจมเซ่กลมตัน
1: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้มผักไตเลยมีตินไก่ตำปลาปิ้งปลาจีอีคำสุจีมาขับบ่อยอ่ะ
6: อีคำสุจีคำไรอามิว่าสุ่มไฟอิ่มบนมาหือก้อนหลงมาเลย
0: เออหลับเธอตั้งหลายหลับเธอตั้งหลายอ่ะ
4: อีคำเฮินโก้ซองเขาโพยันเข้าตองก้อยอามิวชิ้นโพยาวเท้ากัดจินว่า
3: อาลีอันจังเสียหลายลั่นต่อมาเข้าป่วยมันหันอีคำสูจีมาเหมาได้เหมือนทางเบ้เขาอันป๋อเข้าเจอถึงตั้งเหิงดันท่านเจอจวบเจอต้นหยาเอาเข้าปุกอันจาเขาเหตุดันเยียนให้อีคำสำหางไอเปิ้ลหยาเรียนไปกะ
0: เอ้ยเอ๋ก้อยได้เป็นสังพร้อมเตี้ย
4: อาลีเหตุสังได้สมองเข้าปุกเปียดมาไทย
3: อีคำไม้เสี้ยนเปียนชนบ่ได้หลายฟันเนาะอาจองได้ชนกว่าจ้าลาบ่ต้านแค่ให้ลำไหลวันในกลางไดมันโจจ้าลากะเลดังมันอันถามเทียนอาจวงตั้งตงถ่อมอาเมียมิรองเข้าใจสัง
2: อีคำจ้าลาสุมาวะ
4: ใช่ก้าชิจายาเอาอีปีดไอไก่ให้เหมือลิงได้เป็นอีปิดไไก่ฟันดีและเจิ่นฟูกำใจเอาลันปิดไก่ไรเด้งและสนหมากจังชิ้นม่งเลี้ยงชิ้นย่าเจอเฮอต้นหมากย้อมในทั้งเป็นควงช้ำเปิงเดิงชื่อมันช้ำนังเห็ดได้ฝุ่นขันซา
2: จับเชือกซาลาก็จ้ำนะ
0: ใช่กะเมื่อรีวันเช็ดได้สนหมากได้ดายมู
2: ยังว่าได้ยะดูตัวช้ำอาจงมันซาถึงว่าฟ้าเรียดขึงตื้อก็ดีดีวันจิตได้สามห้ามุสันในเฮียเหตุสังชุมาทำรองไ
0: รพังนั้นเมื่อฉีดส่วนเมื่อสี่ห้าสิบโบได้โดดฉีดฉีดไปวันหนาว
4: เมื่อคือตั้งสังอา
0: ใช่ก่ะฉีดน้ำจ้าจ้าก่อนตื่นเลยจักไหน
2: จำในต้องมีจักฉีดจ้าจ้าของงอก้อยว่าเพียงส่วนเขาสี่ห้าสิบโบได้จังชีไ
0: รส่วนเอาส่วนเอาได้ท่านสอมเดิงท่านสอมเดิงเมียงผัดกันเคยยังจังตื้อจักมาเจียจ้าจ้าฉันเห็นได้เถิงขัน
2: ยังจังหือเอาหูเอาได้ด้อยดำปางเอให้ร้าหูเฮินผัดผีกันเปียกซ้ำมีปางกั้งตีเริงกว่าตัวเมียงเป็นไหลเฮินยังจังหือตื้อจักอ่ะ
0: เอาให้ร้าตั้งไหนควันน้ำกันมาซ้อมซ้ำมึงเจอเจ้ากั้งเอาไหน
4: อ๋อฉันเจอว่าเอาหลังดินควันน้ำกันมาทิ้งปองซ้อมซ้ำไฮล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นไฮล้ากลางในไงเธอถือจากปองการไหน
3: พี่น้องขอตั้งหลายหับถ่อมจึงกวงโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดำสองปวดก้อยเมียงตามเมียดได้อ่ำได้
2: จาลาอีกคำเมื่อได้หับสุมาดีตีเฮินตีดักเป็นเคยสุมาชิมหมักกระลามิ้วเดิงจะเป็นอันไหนอ่ะห้องว่าหมักโถปัดเป็นหมักสุกหรือต้นมันนั้นบ่ได้จังรบกัดหรือเสียนซื้อมาซ้ำชิมดูเป็นหือไอ
4: ้ไอ้กะเมื่อเขียนหูแคทเตียวันนั้นเขาจังได้ยินอีกคำว่าที่เปลี่ยนชนเฮากอดดีจ้ำซ้อมหมักโถปัดเมื่อเจ้าโป้ได้ชินเฮา
0: อืมเขียนที่เป็นหมักสั่งป้อนมานั้นเขาจอมมักเบี้ยวซ้ำเฉียบโม่เอิ่นเหลาเหมือนดีซ้ำกินหวาน
4: เผ็ดเตี้ยเผื่อว่าเป็นหมักไอหอมจิ้นหวานกินหยาบเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอะดีกงจินยังขายได้สิไปเย็นขันแน
0: ่กูเขาเอ้ยหมักโถปัดยังจะว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโปห้องเหตุดำดมเด้อดงไม่เด้อตึงเขาขายดีเต้เต้ดำได้เด้อกัดตึงเขาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกตึงขายเข้ามาซา
2: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้ายังทับเหลียงเจอตั้งไขมันเจอไหน
0: เจอเปิดไหนเขาโลจูซ้ำเปิดสังปาตันส้มหนำในชีโจกับผ่านการหัวได้เตอกับส้มคลอง
2: เดียววาเรียตีเหตุก้อนเหตุคู่หูตีดัน
0: ใช่กะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอท่าไอเดียเขาตีอวนปาตั้งไหนขาดส่วนหนำเมื่อไว้ไหน

0: เขาตีปองการเมียวตื้อจักมาซ่อมหมักโถปัดเป็นป่าเป็นนงดันลังตีเหตุการณ์ให้ดะเมียวเขิดกลับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเสาใกล้สู่ตีเฮิร์นกลมเบอร์วันเปียวสาสามสาดันสอดได้ยอ
1: ใจเตี้ยพองเชิญตู้ยื้อเหตุไร
0: สู่ใกล้เอาอาข้างทำเหตุให้ดะดันสอนเฮิร์นเดินล้มผ่านสั่งถ้าเจ็บกาคาดให้คาดดะถ้าเมียงเงินเมียดสอดได้ย
2: ออีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจมเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสวงอันบ้างเลิศสังนั้นก็มาถึงหิมเขา
0: การซ่อมหมักโถปัดคือว่าสู้เหอฝ่ายเกดังมาจะเถียมหาล้มฝ่ายการผ่านสร้างมาติอาดังตั้งสันเปียงสะก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินติอาดังเข้าเดินล้มห่มเมียงเงินเมียดเหตุใดให้ดาเจอผัดเพกันดันตอนได้หอบดมทิ้งกวนปองเหตุเอา
3: ดองอีกครับเฮ้ยดองตังอ่างเหมือไรอาปะหังดีอยู่เพียงเมื่อว่าเฮ่อไฟกี้ลังตั้งดมผ่านสร้างป้าลอกป้าเตี่ยหาลังเนียกในอาหังหยงถือหลังดินหลำใครเอาหลังดินไฮลาก้นนะเจ้าเฮ่อก้นป้าลอกตั้งแมนพองเหตุเจก้นไฮก้นนะตั้งไหนเจ้าจังบีหน้าการเฮดาว
0: ซาลาเฮือว่าจังบีสังเหตุตั้งไหนยังได้โสดเดินดมผ่านสร้างเหตุการกินกายังซาดำได้เขาตีเหตุเจอป้องดองการซ่อมหมักโถปัดคือกว่าดออิงเปิงเกดังมาจะแถมเมื่อมหันจะไอ้กะเฉียดจ้าจ้าต้นหมักจอกมันไหนก้อยขั้นเดิงโดดจิตเป็นเฉียบปลายวันแก่นเปี้ยงเตเตซา
3: เมื่อก้อยยิ้มตีเตอร์ตาตินเมื่อไงอีคัมเมื่อถังเมาเผียวถึงเป็นเกล้างป้าล็อกลายๆกุนน้าเจ้ายังบีอาข้างสังเอาทีสังก็รอถ่อมจอมล้มผ่านสร้างไว้หลังมาตัวก้อยเป็นกุนน้าตกสมเอา
1: ใช่แล้วอีคัมล้มผ่านสร้างเขาตัวที่ผ่านน้ำเม็ดถึงว่าเขาก้อยกูน้ำเม็ดเขาแล้วคงไข่โชดลองดีกุนน้ำมันเน๋
0: เมื่อว่าเกายังหัวจองน้ำมันสนก้อยว่าห้องน
1: ี้เอ้ยเมื่อได้เป็นห้องตั้งหลายมาจิ้มหมักทุกบัดซาเฮียซ้ำตันเสื้อไอ้มามามากินน้ำเด้งกินน้ำเด้งอีคัมซาลา
2: อีคัมเกิดเสาโค้คัมอันบอดีต้านออกศพดันมันฟูได้ยังได้หันสู่ได้หูได้ตาหือต้านกว่าปนจังสมแปลกซ้ำบันเข้าแถมเสี่ยงเปลี่ยนชนอับซักหมาแห้งเปิดเจ้าปองเป็นลองอ้างตั้งเอ๋ไกว้ว่าโกนเอิ้มมั่นไกว้ซุ่มเงินผึกเงินเข่าปังละเบอร์ดึกเด้งเต็งขึ้นไอ้ก้าตั้งเบรังบันโกสองตึกด้อนดีฝันหวานไว้กึ่งกลางมีเสียงหมากเห็บปัดสั่งตั้งหูแดงฝาหม่องโกสองเพียดตื่นมา
4: พี่เหรอพี่เหรอตัวบางเห็บอ่ะตัวบางเห็บอ่ะ
1: มาสังตบปากเห็ดอะโดก็ลูกกระชิมตุ้ยสุนบักกำเริงอะโดมีนะมีนะมีนะบักจกเกาเดียวมีนะอีคำสุจีมาทิมตัวขันเดิงปากเห็ดโป้บักจกตัวหงมีนะ
2: ดองกึ่งกลางตบปากเห็ดไปเหตุเท่าไอ้ก้าเขาดูสมหนุ่มดังโกนเอิ้มม่านตัวม้าเข็มเขาเปียกบักจวกห่างไล่ย้อมสมควัง
1: โกนก้าหมากโขขาจู่อ้าวไว้ว่าเขาไว้ให้ก้าขันมันดีชิงสองเย็นอารางมันตุ่มได้อยู่อ่ะ
0: ไอ้ก้าเมื่อฝึกขี้ก็ม้าเข็มเมื่อเคยเจอเปียงกะก็เชี่ยงกะห้องโกนม้าเข็มเมื่อป้อนหมากจวกเธอสกแบนล้มผ่านสร้างแบนกับผู้ขาเดียว
2: อีคำโจซาเถียมขาอ้วนการสมัครไอ้ก้าเขาไกว้ว่าเขาก็หมักจวกโจหมักเห็บฟัดจู่หยาแล้วมันจำกะเชียนม้าจังหวานจังเคไรไว้หลังมีอ้วนการผ่านสั่งฮวงว่าหม่งจียงโคจิเซิงฮู้ยิ้วเสียงกงสือนั้นตีเถียมเซาซื่อเฮ
0: เมื่อตัวตั้มจังเลียชื่อจริงนี้หมักจวกได้หวานเต้เต้ดำมันก็ดำ
5: เออเลี้ยวไว้ว่าจะซ้ำลั่นตัวยังเอาอีซี่แล้วสุมีเคยตัวต่างมาแล้ว
0: หมักตู้แก่นเต้เป็นหมักนี่หมักกับดีกินซ้ำเทียนเต๋อเหอเจียนเดิงก็ได้ไหน
5: เพียงเลยเอาตัวตัวตีฝนอาลังตาเม็ดคงซา
0: ชิจิเนียเจ้าตั้งเทียมตัวเลี้ยหมักตู้ไทยยังตื้อจ้าจ้า

0: 马拐着金丹，三本丹，帮助太，让米很黄河酸，你嫌咱难来，白人都是加波开门。
1: 你这呢？对了对大门，你今天的属哈座。
2: 以含书记，滚得慢则忙来蛋，多不加甜爱加好，不然麦抓到。
0: 嗯，你啊，甜的喝，走甜看了。จับเสมอเอาอาปุสะ
2: ตั้งหลายโบปินปีร่องใจโกกันปีไอร่องใจกันปีร่องกว้างเกี่ยวจอยห้องต้องเถียมกันซาก
3: างเขินมั่งถึงฟ้าเลี้ยงดาวเจ้ามั่งโตคำตั้งเขินปวงอําถัดหมากจอกไอ้ก้าเขาตั้งหมากจอกดาวบ้านเจอศพดันต่อป้อป้อนไข่เมียเนาไอ้ก้าแค่ทับจ้าลาตั้งอีกคำม้าหื้นเขากินข้าว
4: ลองทางปอกได้จับเชออีกคำสูจีเอาหมักจวกยังได้สมกาคายจับเชอสูตั้งน้องปีตั้งหลายเอา
0: ไปว่าเชอตีจับเชอจอจับเชอล้มผ่านสร้างเสมังแล้วจ้าลาจุดเด่นฝ่ายกีรังบางซ้ำโตเถียมแห้งที่หรอเมื่อว่าเจอผมเจ
5: อไอ้ก้าเมื่อว่ามันตั้งคำสั่งอันใดเมื่อกูไหลอีกคำเอาหมักจวกสู还要轮盘上西子镇安红娃孟江科技有限公司兰门车毛管特马卓后汤那马那马哲来马海勒曼豪当这一毛那可呢
4: 咋啦北大闹以看博的给甜醋高登西属龙狼啊等我马托八号送我吧什么还得我嘎第一天我们那边在以看变铺的
5: 用搞不快给狼第二天看好不但表这一把ยากินเจ้าเงินคิวหันนองดีเจ้าม้าหิมเนื้อดีตับเบียนเจ้าซ่องไปเขารู้เขาเดี๋ยวเปียดเขาถึงยามมาไกวเปื้อเปื้อเอา
0: ก้นตึกตันเมียวเลยอะ
4: แล้วแล้วบ่ได้ปินตบคิดสู้สองเขือกินข้าวกินข้าวไปตาเนา
6: ะไปเด้อไปเด้อเออ่อนอาดีเขาเจอห้ากูนั่นหายได้วะ
3: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวางโป๊ะปอดหวานหอมบักโถปัดลำสามปอดอู้เมกาดถ่าเอากำในวันโป๊ะคำปานจุเดินเอ๋อ่อนอาลีเข่าห้าโกดันกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้องปวงกันชนไว้ห่วยมาบอกว่าเอ๋อ่อนเจอได้กลางวันจังกะเอาไรผู้แก้มเยี่ยมปัดเปย์ย่อมเสียวโซดันทั้งที่แก้มเยี่ยมจักเจียนของแอฟ้าเอวันเจอได้ขึ้นเดือดรอยกาวก้นงตั้งไหลได้หู้เข่าได้ยาเหลียงใจว่าปุ๊กคือกังกะ
4: เอวันเจอได้ยาเขาทางว่าก้อยสัวข้ามป้นรอยเฮยได้จมูกหาจู่อุ้มีเขาเอา
5: เฮ้ยเจี๋ยแล้วไอ้กาทั้งเก่าบุดเดือดรอยควงตุกาเหลือรอยขาอีคำเมื่อกาต่อยเตียนเขาเอวันโบ๊ะปอกขึ้นมาขี้ผีลองก้นนั้นเขาเหลียงใจรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
0: เออเห็นใช่ละ
7: จ้าละก็ตั้งสูกะแล้วชุนวิสันสันมีได้ตึกจ้าจ้าจู่กุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเชียนซุยพาจิตเสื้ออุ่นจะได้好多罗巴嘎
3: กู้สว่างอันส่งโคเด้งบาดันตัวจอมเขากาเดือดรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
8: อาลี
9: อาลี
10: อาลี
8: ชูเถ
9: ิ
8: ด
9: ชูเถิ
4: ดอีวันจะได้เดียนถึงเถิดเก่าแล้วโอ้ชกตั้งฟันเขียวก้มหัน
7: เจ้าวิโกโตถึงกับเขาเจ้า
9: อาลีอาลี
11: ชูเถิด
3: ซาลาไอ้กาจะได้กาเดือดอยขายเอ้วนอีคำซ้ำกะเฮินจาปุ่มาเขาอันบ่ได้เจ็ดเฉียบตีดันจาปุ่มากอบซ้ำดุ่มดันจับแห้งเผาใกล้จางห่างแองขึ้นไกว้ฟ้าก็เปิดเหลียงเจออาลีต่อมาเต้ตีล่าตูดงได้ถ้าหูข่าวเอ๋จะได้ภายภายอีคำเข้าเหินมาชิมหันยาจีโจจงบื้อมันเข้าเหินกะเดิมไวกลมต้านอาจ้องอาลีเข่าได
12: ้หางแอ่งเก่าเลยอ่ะอีคำสุจีเอ๋จะได้ปุ๊กขาจู่อ่ะ
0: ลาปูมาเอ้ยเมื่อไปกี่ใช้จ่าลาเขาจะได้หมดเดินน้อยได้เต้ๆว่ามได้ขอผู้ขาโซ่เหียขึ้นบ้านเจ๊เจ๊อ่ะ

0: วงปนนานาเกากาเดปังปอยจ้าชออาลีมันแองแนงเอาเข้าปกเสาะเข้ามือเกามาส่งปันเกา
1: เออเออาลีย่าวางไดมีคำสังก่อยังต้านสักเลี้ยงเออก้อยว่าสำจังฮักกวนเต้เอ๋อีคำสูจีมันก็ไล่ใครเมื่อไหร่ว่าเมื่อเกี่ยนเบิร์นมีเขาเตี้ย
0: วะเปิดไหนเอาวันนั้นมัน
1: เออาลีย่าเจ้าเป็นเจ้าอู้เมเขากาเลเจขาลาการเหตุเดทีเอิญก้อยเกิดหังเขอก้อยว่าเออาลีย่าสำจังฮักกวนเต้เต้มันยังฮักเกาเหตุการสังว่าโคเอียงเกาหลายซ้ำขึ้นเทียนมันน่าสังก็ยังต้านเกาโตหูมันเคยเจอถึงอู้เมเขาข้าจะถึงหอน้ำตาปุตกกูวันใกล้ๆอ่อนกังตัวห้าวลอยฝ่ายป่าลั่นเกาแก่นจิตเจออีรู้เตี้ยเ
0: ฮ้ยลาผมเอ้ยเอวันเจอตั้งอาลีสู่ตะกันดันโบมีเขาก็ยังสู่ตีเฮน่ะ
1: เจ้ายังกาก้อยเข่าขันแล้วมาแน่เจอก้นดมมีหมาเฮียงไงคังป้าหลำตัวโป้ออกกะขาล่าการหีเท่าก้อยเกิดตูกวนเท่าตั้งดกอ่อนเน่าเฮ้ย
0: กบสังเป็นเจ้าเหน่เดิมมันเย็นเปลี่ยนในอาจองชดยอมก้นหนุ่มในเกลียนดักแห้งเป็นเจ้าหย่า
1: ป้านอกขาได้โซลำซาก้อยอยู่เหลือมาในตั้งปีก็ยังขาได้โซเขา
0: ลาปุ่มเอ้ยเสมอต้านในกับผู้หมายต้องไว้เอาบอกในเกาขึ้นมาเจ้าเป็นข้าเหอะเดิมมันชิ้นเปลี่ยนเฮาได้ดีด้านดีดีมะเฮาตีโจจ้ามาข้างบีการซ่อมหมักเท้าปัดเฮาตีเมอาลิเขาจะได้บอกขึ้นมาป้องกัน
2: ซาลาเขาจะได้ไปกะป้าลาดเจ้าใส่เงาลำต้นไม้จงหงแดนดำบดบดวาป้อมหันสักสายเหลียงไฟทัดเขาสีโกเสียงเจอหิวเหียงกินมาคือคักเขาอาพางดมโจไอควันไฟปิวมาสำเบินหางหันโจลงไม่ดีไกมีไฟเลี้ยงขวางไปกะก็เสือเสือสำจิ้มหันควันไฟโดดเดียวมาตั้งหลายแก่นเจอกี้หลงดัง
3: สุขสังเอาเบื้องป้าดาเดินไปไม่ร้อยแล้ว
4: เจิมเจออีอ่อนเจอเล่นสดไฟไอ้ก้าโค้ชองสองเคยกะขาโกเนอร์มันตั้งกดเปิดรอยลันมาไผ่ไผ่ให้เขามาเถมขี่ไฟอาโพซ่าเบิร์ซ้อมโอกาสที่ท่านเยี่ยมตัวเขาได้ยินเสียงลูกก่อนให้เอาไผ่แล้วเขาอยู่ท่านนะ
5: เยี่ยหลงจันละเยี่ยหลงอาโพซ่าตัวอยู่ที่ไทยอ่ะตัวอยู่ที่ไทยอ่ะ
4: สู้ไปลึงตัวมาจิ๋วสู้เอาอาโพซ่าเอาลำทั้งผ้าเช็ดมา
2: ผู้เหเพไฟพีพาเหเพไฟจ้าลาตั้งอาโพซ่าเหตุขันเอาผ้าเช็ดจมดำต้อนปากตั้งบูรังหยาพงเข้าปังไฟไหมเดโกอุ้มเอวันสองโกพงอ่อปังไฟมาอีกคำได้ยินข่าวหยาก็พีพาเดียนเบา
6: อาลีไฟเล่หรือไม่มาสุดีมาเลยรอได้สัง
5: วันก็สองอ่ะตูดีขึ้นมากับป้าลันหาอุ้มตูก้อยว่าตูไปผิดแล้วกังคำมากัดเพียวตูเจ้าใกล้กันไฟมาอ่อนวันก็สองจินชาก็ดีจังมาตูกับขังไ
3: หลว่าสังเมื่อก่อนผู้ไหลนักไปขึ้นรอยผู้ผิดแล้วซ้ำซ้ำให้ปูปินพี่ไฟใส่ไข่เมื่อก่อนผู้ซาสูเดียงจะเมื่อปินหือก็ตับก้นเมื่อขันนะ
0: จ้าเก่าเอ้ยอาจ้องเมื่อใดเพราะกว่าจังถังเป็นเจ้เมื่อชิงลาไปจ้าอีกจะได้ขัน
5: สี่คำสี่คำก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วอาลาอาลาลูกเล็กอะตู้หือก็ยังหล่อมเหลวแรงขึ้นเหนือลอยมาก้อยว่าเก่ายังเต้าจะถึงเมตุเตี้ย
0: อันนี้ลงในกาสังข้อตัวจังดีมะโบเมสุตัวจังปอขึ้นมาหยก
6: เจอเขาอาลีสุดโต๊ะหัดหันฟองหนึ่งแล้ว

0: 秘书都长不肯嘛排排啊。
1: 我就爹爹来，亚都行样蛮很嘛当很好啊。多样好搞了些用念呀，怪好他乌米都好嘛用不高。
2: 咱们好不肯很搞，那时候和我黑靠不没有么给给咱他们啊。
3: เอวันห้าโกกาเลียมขาโปเมเหตุเธอไฟไหม้ลอยในโจเขมวัดกายากว่างพกบาชินชาห้องเอวันเจอดันกาสอนบ่อีคำจ้าลาไอกาอาภูษะตั้งโกนเหินลูกวันเจอดันหุมกันเอาวักโสมาใส่ตั้งสมเมียนเมียนกวยวาลองตั้งโหใดถ้าอีคำพูดถึงลองอันโปเมยังจังเยี่ยมกูโจลูกวันใดโดกี้ปวดผายผายเชียมตั้งดองผ่านจับซ่อมบักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายผายเอาอันเชียมใกล้ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นจึงปวงโป้ปวดหวานหอมบักโถปาจึงผมได้เป็นนิ่นชู่จงเจ้าสู่ไว้ย่านข่อยตีเสียน่าเสริญตั้งอ้อนปล่อยเสียงเปียพงเยี่ยมน่ากวงโป้เตียนสุดท้ายโฮมปวงออกถังผู้ออกทางโคจ่าดินผู้น้ำทวักของไวขวาผู้แก้มดมดีกวางคุยผู้แก้มปองไทยขวาผู้ดมสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงควังลินเจซาอันนี่เว่ยเสียวฟงผู้เปี้ยนเปลี่ยนมงเชิญชายผู้เหลียเปียทนหน้าผู้โฮมอันโจฟูเซินต่อเย่คำผู้ต้านไข่ดังชางเยียนผู้ซานทดเด็กเสียงตุลีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเชี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินจวยถังเลิกผู้ฮุบตอมลีเจินจวยต่วนเจ้าๆผู้เอาเสียงโบเปื้อเชี่ยฟงเจ้าส่งไว้กุนเปียเหลือเจิงอีคำเป็นเตาเย่คำอินเปียจ้าลาเป็นทนลาอินเปียไอ้กาเป็นโซฟูเซินอินเปียโกซองเป็นจ้างวันเย็นอินเปียปู่ม้าเป็นตงเย็นเพนอินเปียอาลีเป็นล่าหวังอินเปียอาภูซาเป็นปานจงอันอินเปียซีจื่อเซินเป็นเฉียงอันเป็นอินเปียโดฮงชางเป็นตานเป็นอินเปีย
4: กวางโป้บอกเลยปล่อยเมียนเฮาชูตวงเหอปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมอสง
5: 云南先生 boy สมาคมสปาร์ตาจงพอกาเทียน先生 boy งากาไ
6: อ云南先生 boy สมาคมสปาร์ตาจงพอกาเทียน先生 boy งากาไอจงพอมองมือมองซาเช็คป่วยสำนักคุ้มสปราดาจึงพอการละหมั่งกว่าจอมตัดลากา
7: สื่อการมาตัดงาไอ้ครอบครัวมชานีคำจางงามนี่ไงกว่าซ้อนแรงไงในหลังหน้าสื่อการป่วยเตียนท่ามีว่ามงแดนสืบพอมปาดีเทียยินหน้าหน้าอามิวชาสกุมงจึงชานีและว่าใส่เตียนหน้ามครุมาตุบลำท่ามีครุมังรุมแรงจอมสกุลหน้าอามิวชามีครุมกระจาจันจึงคารจัดว่าไอ้ลำเพะทุชิชังครัดว่าไอ้เตียงเตียงปิญยูไอ้เมาเมยนี้บังดันนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอสวรรค์ก่อนนาไข่ดันในเมาเมยช่องจอมตัดอยู่กาตงคงมุ่งมาดูสีจิ้นผินยินนันว่าอเมียวช่างก็ท่องก็สร้างกวนดูนาถึงราตานั้นคลุมกุ้งต้นในลำชิมคงเอคุณนิงกูเนียนป่วยชังวานาหนึ่งตนเอตุงคงมุมตุสีจินพิงกอยินนันกอลักษันตุครัดวานาตู้จังกันปูชวามชานิเพะซาสังกวนอุไอชะตาลงเอนเทชิจิคุยะชินีตัวทะชิกอทันชงมิวชิงชุยกันวังตัวจันจาชุนกทองจงใจสมอลาวาอมิวกทองกอตุครัดวานุไอโมโดกินกิโอเรียปุ่มลำกวกกัดคำงาไอปุ่มกบาลงไงกินเลยจังมันกวกตำละตาเรียชาลงไงกราบรู้อะไรปุ่มร้อนคันกว lam thiệt

0: lam ria na ti khaw na a ji chang ria si mai sun ni sao jing khang ku ni pu an zom nga ai si mo la wa a myu sha ge thong ria jing khan lam ge ba phe te ji li li zom ai pu ma ling ni e shing group ton nga ai si mo la wa a myu ga a lu jom ko ngui pyo ai sha ngwe lu jom ria shan de ko ji zom ai pu ma ling ni e shing group ton kha shi kha nu ni lui ku sho nga sham ka thuk zom a myu thung lai gre phring chup ka jang ai mnga za jan ning ran wa yang de sha na wa a myu sha ni ko wa a myu pu a myu sa ma myu ri a myu sha shi ku shwa ma sha ni thie khu khao ku nam zum ma kam pong ni close ku na pra thie pran lak thie lang ma tun di re pra pra khat wa nga ma ai ยาแต่นี้ก็ทองติ่งนะมาจันรู้อย่างมาชาเรียงามิ่งพันปังตนไอถึงโกชื่อกรูมาชาสนิทชิลไงมากครับมาจันไหลแกล้ก็ลุ่นนะมาชาคุ้มคู่พระและนิ่งมีเจ็ดเจ็ดตำลาลู่ไอช่างกลุ่มโสดพันเย็นหมดมีจันจันดูลุงงามาไอมาจันรู้อย่างไหลแกล้ก็ไอทอมลีฝาชนด้านนี้ก็ตาวูจ้าฟังงวยนต่าวังเดียทดช่างลูมาใส่แต่นต่าวังกว่านต่ากระบาลงไงดมลูกห้องกว่าชิงกาชกุมลงไงล้อมเองนต่าวังเรียนต่ากว่าทับลูกห้องดีกลัวหน้าเรศสันเซียงงังกังอ้าย
1: นต่านใดครั้งเกรกใจเกรทุกง่าย
0: นิ่งอาจนเรียนตุ้งคงมุ่งมาดูสีจิ้นพิงกว่าลีฝาชุนียาอนตาเดียชังวันนะตุมตากัวกับลำสังวุไอชื
1: ่ออนตากลัวกับลาไอไรกุมโพรกดีวาตัวเก่าอะ
0: งาสังวุไอลีฝาชุนตุงคุงมุมดูเพะ
2: จังละข้องไอชิมลีนิงท่าชงเดียนาอนตาตึงสารุนก่อนนะกลัวกับลาไอเรือออาสุยานีกุมโพรยนมุนนี้ชิงละคองกบ่าจุไ
0: องาจนดันวุไอตัวดำหยุบกอกชักกงนำดื่มชีจิ้นพิงกอกกเทียกงอาจอมชายูวุไอหยุบกอกเปียช่างนะชีจิ้นพิงกอกหยุบกูนะรูจื้องวยยับตนไอเรนนี่มาสมยูเลียน
1: ยาเทียชนะยุบยังยี่กชงอ่ะ
0: งาสันวุไอชาโกกสีจิ้นพิงกขับยุนพอยุนนะขับครั้งครั้งจำอยู่วุไอหรือยี่สุนปูจังขับพออยู่ยังสีไม้สีหมัวฉันเรียนีปังตนไอหมู่ชาติพอตัดยังมานำปิโอปัดมองปรัวเรนนะสีจิ้นพิงกบัวกงาเลียจนไอ
1: ลุนาชานาปูนาหุ่นนาพามงล้อมปอดแสหมูลำละข้องมินปูนาหูไอมังคังแดยันละจังลาลูแส
0: งาไอจะพุงน้าวะลองก็ปากกระจึกบากคนจันโยตัวงาไอชีจิ้นเพียนวะลองเดียสวรรค์น้าอยู่เลียสันไอ
1: วะมนุกระคุเรกระจาดองวะลาวลินแดลินิงมีกุมโพรกติดรำตามลาลูอะ
0: ง่ายลีฝาชนมณีเลียท่านไอ
2: มันยิงว่ามนุกจ้าไอว่าผมจะตุนนากุมโพรกหน่วยเวียนมุ่มสมตุดลาลูไอว่ากโนละง่ายอยู่อย่างอาสุยานีกุมโพรเวียนกรุจาโนกปาจูไอว่าลาว่าลีอินใดลินิงมีกุมโพรเวียนเชิงละข้องจันลูตามไอง
0: าไอนต่าวังเดียเป็นทางวันนะย่องกว่ากรุบแร่ว่าจอมตุงพองมาไอลีฝาชวนกว่าตุงคงมุมดูเพจจนมีอยู่ไอกะเร่โลงาวุไอชินิงอาชองเอโมโตกเลียมาจวลีฝาชวนนึงมาเกร่ละจับมันนะกน้อยพามละจวมันงาไอนต่านาว่าจะวังหันว่ามูลูกลมันเอกก็ชาลาชาเทียนมชาลข้องอาจงลุงกุมพรไปจัดตาจังฉันเทียนตาเรกันรู้อย่างจำจอมันงาไอ

0: ตัวตามอุ้งทุ่งมกาสกุมกอสกับตอนไอมาจันรู้อย่างมชาเรียงาไอมิงจุพันปังตอนไอสัตว์หลวดเหล็กอาเงาทามาจันมันไออุ้งปวดกัวจองลุงไอมชางามุ่งกลัวไอมชางงาไอมาจัวเรียงาอาตอนงาไอมงดันตระกอนนามดิชตัวตาติงจอมสกุลจ่าไอมาจัวคิงคองเอชสนิทนิงสนิงจะทุ่มดัวทาเรียกฝาชนด้านนี้ก็มาจันรู้อย่างถึงก็มิงโรคเกาลูมาใส่ชิงคองเอชิจิคูนิงฉันเห็นตาตำลู่ไอช่างกุมโชเย่หม่อมลีจันดูลูงามาไอฉันเถียนตาจึงคันลำก็กาตอนไอก็เย็นสมันกาเลยกาท่าจุนไอเทียมเรียนฉันเถียนตาก็สกุลสิจันนาตาสวมตุงคูสวมสิจันลาคุณมาคันเรสกุลสิจันนารำรำสุดสู้งุยเปียวไอพองชังราเดียความช่างว่าลูมาใส่ชีจินผินตานาช่างกุมพรมปวดลำนี้ชิมนี่ไอคูสันไอ
1: นั่นเทียะมาดงก็พามุกหลัวไอไร
0: งาไอลีฝาชวนท่านไอ
2: ไงก็อันตาก็ว่าโยไข่หนูพาลำนี้ลอยไข่ไรนาลังอยู่ใส่ไรตึงสานี้ทั้งหรือละครตัดแรงไงเนี่ยไก่หนูจันก็ได้จอมร่างยิงท่ากองตุงตุงก้อนตันยิบจัดรุงท่ามูสากโลวไอคุณพรมงเลยก็มูตามไอคูเรื
0: องาไอตุงคงมูมาดูไปสั้นไ
1: อด้านหน้ากุมไก่ยันตึงลาโนคำจางามาดองไม่ชิมก็ครุมยังจีจีนาอามะคำลำยีลูมาตาง
0: าไ
2: อเนี่ยว่าก็สักสิ่งสิ่งสั่นยิงนู่ก็สิ่งสิ่งไงยิงดูใส่ฉันละข้องเนาะคำจามาไออย่ามุ่งดันตรากจันนะผมแก่ถึงลานี้เพื่ออนาจียังเอายาไอกำโพรจพันเกรซโอเอ็มจ่ออันเทียเพื่อดีเกรซสังเกายาไ
0: อเดนี่นิ่งละมันท่าลีฝาชนอากนูยังกว่าจีจีไอลำทาอาชวาพังจีจพูเยี่ยมหมดมีชิ้งมงาจันลังคราใสไรยังจีมวนอมาคำลำคูล้อมาลองเปายานนามาดูปรุราไอกุมพรเยี่ยนชิ้งมีมงาจาบีนดูงาไอตรงคงมูมาดูลีฝาชนอากชายเย็มแพกยินยุดนานิ่งงาไปสันไอ
1: มายันจงโนลุงจงลุงจะพูกราคุเรตาจงลุงลำทาเอกรุมชุดัวเอกุมพรนียีคำชาลุมาตาง
0: าเอเลชเลยเปิดฟังมิงจูตาชวตังกสูจงกดตั้มสุมลุงงาเอนมชาลี่เหลียงควันกระเดียยาชงเอชาลิงชาอินชวนกวนนาตาเดียกวนเย็นวานเย็นวัวไอชีตงคงมมดูเพนิ่งงาจนดันไอชินิงสกูเมียกุมพรนจ้วไอชากุมพรเย็นคิงกรุขวยล้าลู่ไอชาอังกามงแตงกวนนาจองลุงกรุมกุมพรมงโนจ้วไอมจ้วจองลุงจุพูเทียยุบจุพูยันล้าลู่ไองาไอตงคงมมดูอาคุอาระงาสันไอ
1: จองก็นาปรัวนาเดนิงมีชาราแซกราคูมิดโยชตาตนไอ้ไร
0: งาไ
3: อยากก็研究生จงสั่งสั่นไปสั่งนาเข้มไอ研究生จงลงวุฒิไอพังดาบุกาเดียสุยารุ่งสั่งสั่นไปว่าสั่งนาก
1: ระจายโยชตาไอ้ลำเกรกระจายงาไอแต่ครักโลดูลุไม่ไอเรียสกุดไอนี้ก็องตั้งลุไอตา
0: ลีเหลียงขวานากันเอาลีเหลียงปิงกัวตงคงมมาดูอะคร่ำกากัวตงงาวูไอเลบรันจังเลทาพงจองแต่มาสมชานวดลงไองูเดียมชื่อกัวกนาชงเทียมเรียนมาดูอะยัวชิตาลำหลู่ตาหนูไอ
2: ไงกัวสืชวนาลังหนักสมรอปริกโกลิกจงกัวสัมไปสังเข้มไง
1: เกรกจ้าไอลากจานันไรเรียงไอยะทอมเดียลังหนักสมรอปริกแต่เพียนช่างนางไรยังคุ้มครั่งสิดิษยังกระจายไงมุงนางมิดมาตาไอลำอองตั้งลู่กะมูฉมันโจตันไง
0: ตรงคงมูมาดูสีจิ้นเพียนมีเกรล้อแม่คุณนาง

0: 군조던아이
1: 난티아군둥쿠고몽단아감마가티에마친마카이람그랭앙아이승렛나람람수수무이비오아이홍승라쿰줍곰덴란나프라승라마사프라띠엽몽단쿰줍곰덴루나래양난티아아사고그람아이아띠엔와랭아이난티야톰팡디에ปาดีเทมุงตันนึงสังมกัมมูอะกะผะกะแลมชาอมิวชามิดคลุมตรวจจัดนึงสังมกัมมูอะลุพุลุโกมตุตมชาไตรางาไ
0: อนาไอมาชันนอกัวโบกงะนามิมตะลัมเกรพรึงจุบงามนุไอชาวเนียนง่วยปวยแลไอเทลีฝาชุนตานีกัวตึงลงวันปูจุงกัวเจนีน้อยฟูง่วยมีว่าเลกาเทียกูเนียนป่วยคลุมกงต้นสมันในเลกานี้สกัมตามปันชิงจุดขันกัวถอยเชียจอมไอ้กุคุมนี้มาจวบสมปุ่มตอนปาลำขันกัวอาเชียเชียเรียมาจับนี้ลำตอนเร่งนาตาวางดิ่งกูบูกระงางวนสิมซาไอ้ครั้งมากาใครมูลูงาไอ้ลีฝาชวนกัวตรงคงมุมดูเพะว่าอมิวชาเนียชนิงนั้นคลุมลุชาปาปาจอมทุนาคูสบุไอหาจะเทตากุจุดเก้าหน้าตรงคุ้มมดุสีจิมพิงกัวลิฟ้าชวนยันถึงกัวเทปาปาจอมปาวามนุไอพระตาเทปาปาลันนาทั้งกัวอาจาวาดิบดันไปตาเทไปดิบสจัดตีอุไอตรงคงมุมดูมันนี่เดียดจนไ
1: อฟูดิบสบรอดแต่ใส่ชีไปดิบตัดจังกำผวังมุงงานนากระบูกระลามุงร้องงาใส่
0: งาไอฉลองชัวมชานีกัวกระบูหลับพกตุ่มแต่มาใส่กระทองสัตว์ล้วนมาด้วยกอกช่างวายยังช่องเดียนาลำเทียยานาลำสุดต้นท่านไอตาปุงอุษาตาปุงนานียุนนาว่าอมิวชากระทองนาครุ่นถึงเด็ดเลยลำดมตาองพันผาจื้อชิ้นสปันลำเรียมกาลำสกุลมนามกาหลักเลยใช้มัดว่าไอลำมุนนาตรงคงมุมมาดูกัวอุ้งเครื่องไอต้นสกราวเงาหูไอสีจิมพินย่องพังเดียจนตันไอ
1: นั้นเถอะมาจันพังครัดแหลกเลยก็ไอถังกานั่นไอ้จึงคาจัดมาสัตปันตรงสุกุลลามเตียตึงยังคอมช่างว่างามาได้ได้ลามนี้ก็อันเทียมงตานาลามเทียมเรียนชาเรียรำรำสุดสูงวิบโยไอพ่องชึงราคุมจุบมาเดียนละไอพังกระท่องท้อนชูมชจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดว่ารังไอเทียมเรียนมิวมาเรียเทียกระท่องท้อนจึงคารถจัดลามอุ้มปุ้งรากระท่องท้อนคันมาชะง่ามัดว่าเรียไอมังคังเราหน้ายันจังลากระท่องท่อนนามกัมมูจึงคาสวดลากระท่องท่อนนาจ่าสุดการชูมชจาลันนาเราโลแอบูกานามกินจุงขู่นิเพะมาดูบูกาทะมูช่างกโลลูชงนช่างกมพรอุ้งเครื่องแอชโลจัดลาลูชงนไรงาลูงาปราลำอุ้งเครื่องแอชไรลาลูชงไรสมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลูกางูกงตอนสมานโจตัดไงล้อง
0: าไอมวยปิวไอมคอนควันดันกบูโอโลไอกุนซุปนีจอมกากระทองนาชวาตะบังทาอมิวชาบุพุนีมวนสมดีลังไอว่าอมิวชวามชานีจึงเป่าชุบเชิงตุมเลียนกบูกระเรว่าอมิวชานีอะมคุชิงนีมาดุนไอกุนซุปการนาเราคุ้มกันละราไอมานำแพะคลุมล้ามาไอแต่บูกานาทุ่งขึ้นขู่ตึงคงมุมดูกัวว่าอมิวชาเนียกงทนฉมันพ้นจึงตึมช่วยดันไอ
1: ปอกลังมีงวยละมูมารังทุกจอมอูกาปอลุกข้องหลังงวยมุงตันมุงชวามชายองวุ่นดีวุ่นเก่ากูกาปอมาสมหลังงวยมุงการติ่งจิมราซิมซาลูกา
0: เมื่อกดูไอ้ปอนเซียนเทียสลังกบ่าวาฉันก้าเทียเราชวาตะบังทาละพ่องเซียนกบูนเซียนเมื่อกดูงาเซ

มนามสาอาเตียนตูเซมเรมชานีกัวกับพึงกับเพรเรจบกับชินวานนาอาวามงจึงชานีมะค่อนนานคอนงาเอมะค่อนนี้จอมค่อนเรตรงคงมุมาตูกัวท่านกลุ่มปอมนาง

0: shuat tengat na shigram shman kaung tang u ai yong on ai ma khan sian ni ko ko thong ko na na ngwe gdu to nga sai matun na no ji kwan na kha dan nei mo mei bai zhong ma da yu ga
1: Semua inzago sinjung ai yang la pia da da. Di cin di biet amyu mudu mung do de cin gen wang yang la gen wang do go. Yun na mung do deng dung maga rao wa chutum ai shi a ta ren ai. Shi a nde go yun nan, si chuan, si zang mung do mudu uk kang mung do go pa msum wa mudut ai hen duan shan mai bum yen go ren ai.Kum tuan ru yu wa ai jin sha jiang ta nu nde go lui lai ngai. Shi a nde kan go kum zuo kung sung. Kro kham wam kham jab rai. Pang lai zuo shi dang niem zuo shai khat ai lam go. Mi da qing li dram du. Kum lu kong le bren na mrem sha ni. Shi da mu khat lu dim. Lam kom na sa gu wan khat yang. Shi ni jie mi kom ra ngai.กลุ่มคันคุ้นตัวไอ้เกรย์ชอว์ลงใจบรูกาเกรย์จ่ากันรัวไอ้มจ่อยังลากันวังตัวนาชาครั้งมาซาเพื่อมชาโกสมุยจาโกพร้อมกลาโกมชาลูกโกมผู้โกเปลี่ยนงาเกรย์ตันตกจนชิมิมาไอสมุยอินจาโกนายังลากันวังตัวอินเดทามิงเกรตันคงไงกุมราคมจานาภัยชุดโซ่ยาดาดับนังไอซินจุงไงยังลาภัยชุดโซ่นังงาไอมิงดูไอโกะบดงางไงแต่โกภัยชุดโซ่นานโกไม่เตียนไอฉลอยปลิกละไงกุมราลังไงฉางงานนาคงลีกโลคอมยังยาดาวาโกกุมราเก้าหน้าเมื่อกี้มุกเรือไอปุ่มลำก็กระเดียงยิงเสือกระครังเก้าง่ายเป็นวังโตจิงถาจากุงวีวูอย่างลาเมาที่หนึ่งควันมันดีกระทองมันเรือมงาชื่อมันจัดฉากง่ายงูติมละมูกาครั้งสระจะพันก็จนมันดีเตียงชิงมีแอมันจัดเชื้อสนิทดูวงจิตลำเตียงกระจายแอมันดีเชื้อสนิทกระทองมันงาดูตึงตรงมากานาเราจะทุ่มเรือก่อนนาตึงจากมากานาเราจะทุ่มไอ้เรือก่อนตัวอย่างปลิกว่าคุมราจอนอย่างว่าว่าซาซากำลังปัดอย่างศรียะคอมรังไอรำคอมยังก่อคุณยะจะรำคอมรังไอแต่นี้สมลาคงก่อนนาเกรจันในสระมชาติปีมันเทมันทุ่มไรสกาคัดลุงไอปลิกนี้โมโตก่อนนาแต่สิ่งนี้จังมุ่งดูลุงไงอย่าอุ้มราเทียเรนโทชาเป็นสิ่งนึงมุดแอบอุ้มลามอุ้มคอมราสิ่งนี้ชัดกุนนาลามอุจจราอุ้มลามขันมุ่งอุ้มเครื่องยุบราใส่กระยังกระทองมือเรืออบรุดอับราอุ้มจ่อลามจานในมือจ่อยังลาภัยชุดโซโก้นาเราจานในกระทองมือเรือตูยังโมตัวก็ยังชิงคมสิ่งนอคอมราไงกระดาภัยชุดโซ่ยีเทชตอนตัดอย่างเดก็องลีกโลอย่างลำเล็บแรงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไออายักอคักเรือไอชราก็องลีกโลอย่างแรงไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก็ยังกองลุงไอจึงละของไอชิมจันยิงโซจังตุนจูเคยชู้ก็ยังลาพังโมปุ่มเดสายังส่วนงามหนุ่มนาทีรุ่นนาใจครับยู่ว่าไอ้ลุงกินไปโกโก้ว่าอดทนนาสมิทเกะคุณจันลังจุยเกา

阿双你打困得让日爱让不过过你困得把爱是不弄卡哇阿多得爱杨拉派出所过公里洛阳路不杀让阳母他们杀不嘎该要卡爱他们嘎你打不杀你铁梦卡不让爱阿电诺中足那路爱阿电该烧爱该样不甘立路不落让爱日么做令你用个呆梦哈嘎个字你做内说话没啥你喝没多你大没啥哭有啦那么爱山铁没多嘎了空迷罗爱母蓝能爱铁能爱人说话没啥你喝你吃路米啊不立别大你啊不甘立看是都不看完那样啦那今日心撒蓝心过不看完那么爱เมื่อปูกานาสวามชาตินี้จะนั้นนำบัตรง่ายง่ายกมันเกียนนามันงามไอชันเทียปริตยาตาเนียจะนั้นนำบัตรมจิงลาลุชจังไอใครเรนนาดามชาตินี้มจื่นนาจิรุงสาระเมาหนุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลันสูนามชาง่าอกุยเอกว่าต้นเรือลำนี้ครุ่มจังกลังตาปริตยาตาเนียเพื่อจะนั้นเกียนนากรมพีพีแรงงานใหม่ชิงสกุนาชงเศร้าทัวเดนทายังลาเทสิชวนซีจังจีมดุดไอศราคันนาสวามชาเนียนทันใช้ลำอัลวันวันเยียนพรัญญาลูนามตูไพชุโซนาปริกยาตาญิโกพุงคูกรันนาปังไลโจสตังมีตาคิงมลีสนิจาตรัมตูไอโยนะปุ่มโกสะจุงงานนารับจะพราดแต่ยังมิชาเมรัยมีอินทอยกรุษยะดรามว่างารังไอปังไลโจสดังอินเตโจไอชาโกคอมยังปาลียังกาโกกุงกินคุณงาลีไอไรไพกุนงาไอพาไรงาไอปริกปยาตานีโจนาปุ่มคันอินสวยอินสาโชยักไอลามคำเก้านาชินิชกูวาวาซาซาลามเกียงคุณดรามรามคอมนาอยู่ข้างมือลองงามาไอลอยจันในชึงจุดชึงนอมคันงาไอสวามชาคอมซาคอมว่าลำมันหนูไอมจวบให้ชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมรางาไอเทียมเรนวาวาซาซากลังปัดยังและข้องมสุมยะรางาไอได้ไรมจวบหยุบตุงหยุบคอแอให้ชูโซตูไอมงงาไม่อยู่นาครึ่งซาอาเตียนแอซาวาไอมงงาและบ้านชิงีซาวาไอมงงาจะพอดมานำเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไรนาภูกามชาอังเกาโกมูซาบันยังพาไหลกาเงานีเข้มจิ้มหลังราไอลำอินเจนนาตากมันมูซาบันไอมชาเกรโลงไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังครึ่งซาอาเตียนมีเรดิมปริกปยาตานีโกลุงซานนาเซียงอังไอปุงลีนีปานละจังยางามไอชวามชานีสิสันอุคุมจุมนาอินทีอินทังอลกาอุกัดเกานามตูปริกปยาตานีก็ท่องมเรเดซันนาทังโกชกูอะอินตานาลามซามจิงลามาไอชินีชวามชานีมูปุงลีกลอคอมมัดวาจังชันเทโกชนะไปซาตามจิงลาลาเรงามาไอชันเทียไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูสันสกอนไมเรอตัดคูนาชวามชานีเพอทังโกจีนจะพันปังยังพาพากโลราไอเข้มชจินชวามชานีเพออาคิวสลูไอระดัดเรมูลามีสตันตันมาไอเจนันวิสิงโกชวามชานีสันไอลามอาจอมจุนไทตันฉันเทเพอเสียงอังศักดิ์เสียหลังมัดคุมคราล้าหลังชงุนนากลังมีสายังราอังไอมูลามะคราปันชเกตยามาไอไพชูโซนีลิงีเทลิงีไรนิ่งเรือมูกจีกจวกโลยายาเรือไอลำนี้เอโลอมิวชวามชานีเพอมิชลุมยาลูไอมจวกแต่ชานาชวามชานีมุงไพชูโซนีอาปุงลีเพอไกรเรื่องคำยาเกียรติชอบขั้นกรมชิงเตาคัดวางงามไอยังลาภัยชุโซกวนขังไอชรานิธาจัง

มูมังคังปรวยเศร้าอาชัดอาซากจาคงชิงราจิมกรินชัวมชาญีมิดมูไอลามโลชตุบตูลุงไอยังลาไพชุโซญีชิงล้มโลญิงสกุชจะไลวาซิมกอบจุงงาลูลามัดว่าแออาจุนซีนีเพอสกอนสกราวนามตูมีว่ามงตันสุพองปาดีกันจ่อมงอามูกุนตามมงตันชัววันดีมุกอนตามอยู่นามงโตรับโตมงโตอสุยากอนนาอาชงอพังไรยังลาไพชุโซเพอมงตันติ่งนามงจินชานีอามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงมงตันติ่งนาอามิโยมิครุมกจาจันกสีกมังพงมงตันติ่งนาชัววันดีมุกอบปริกยาตานีอากสีกมังหนึ่งโตครุหลังอยู่หน้ามงโตมงจินชามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงอยู่หน้าสกองตะบังกสีกมังมูไออมิงนีชมิญญาณนาสกอนทับครัดว่าไอคลุมไล่วางใส่

那倒是不，为习惯你在楼里面贴花，你说娃娃做何么光光穿贴补妆啊？阿么你一晚贴过大楼，累了别楼梯的舅妈在哪个嘞？

0: 生啤酒满碗，喝十半杯，张合怕啥代？
1: เมื่อฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมคอง
2: ประเดี๋ยวได้เผียวกำคับเขาฮีดกองดีผู้เราภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอซ้ำกึ้นเป่าปี
3: เจ้าเว้ยเจ้าฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟอปงดาคาตากหักยังเข่าไปปุ่นแฟวปองนาโกที่มาลุมดงเข่ามาโตและก็คุณเฟอหุ่มกลางมุนกลางเมินตุบสาลาปิติสกุณาเข่ามานอนยังหุ่มและกระเซ็ดมุนจุ่มดกหน่อยตั้งตู่กับโดยมีถึงเส้นโต

บนยามดงเดาวันนี้ฟานป่ายื้อไรเนอละงับกับหายเต็มมาเบิ้นหนังไฟเบิ่งเฮาจุ่มได้ปึงกับ

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่า

วันตุงตั้งตุงสามจูวันยังรอชีแม่นตะยัดก้อยแขนเต่าเต้วตั้งและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดปุ่นกันตกได้พยอลีมาจะประสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งวันนี้ในต่างหากไหลฟดกำหุ่นไหลเกิดสองตี

่าลงลำถึง80ปีเบามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในต่างไหลโฟดเลี้ยงปันแห่งเงินไว้กันมาขบปีในมีเจ้าจังและเชิญจ้างปิ้นเก่าเอาเงินไปโฟดปันกุ้นเต่าแฟวแห่งหอเฮิรยังเมื่อมนเดะเยิมเดาตุ้นกุ้นเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่าจะหักไฟฟ้าซาจุ่มมันคาหักตาโมตุนโตเนกายาละจูสังอุงกะเลบะมดปอดโดนตั้งหาลำบักเด้อแห้งอันว่า

นี่ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะพี่เอ๋ยวันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่และบ่มีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเห็นเวกแปงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกลายปันไหลกันอายุถึง60 ปียังฝ่าปันเงินและโจกใจ

กันไฟได้อายุถึงหกสิบปีไปสำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนน้ำเมืองคำสุขปินดีเปอเขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเมืองสุขลำใจปนนาบะเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอดท้อใจโคปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้มคุณเฒ่าประเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงกา

ันปล่อยว่าจะโตไปไรยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกลุ่มก้มซ้ำเหือกุ้นเท่าไรอยู่สุขกินดีปันนี่ปีตกเลินเท่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห้องเส้นข้อจูทานบานคงไฟมันว่ามีการขี้มองลอยห้องโคใจยงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเบงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลอย่างเตียวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุ่งใจมีเสียงโหจักตั้งยุ่งต้องรู้โหแล่เฮือน

บัดเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็เปิดเมียงผูกกเก้าหักไฟป้าจ้าป้าเอาไฟเมืองสุขปินดีได้อยู่กินเน็ตสั่งหวานโตหวานยินมนครับเซินเมืองโตเมืองเอียงกันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสุนได้สุขสาเซินวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกลางและสุดแดกเฮเจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฟอตีดอลินมีความสะอาดน้ำงามวันนี้

กและกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ่มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดะได้อยู่เฮิ่นข้าวฟ่อมเฮิ่นปอนแดะแต้มเติมมาขึ้นได้มุ่งเวท

แหงตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเหมือนปิ้นปอปิดตาแหงเฮาไฟฟ้าวันนี้หลายกาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปางนี้เฮาก็แป้งใจดีแล้วแหงเฮ็ดสางโจกันสางแตงหวานเมืองลือก็ฟังแหงกำตางเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแหงเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุนโตและมาไข

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可图机的
3: 正破嘎天五千出轨
2: 干带十三班呐，
4: 你苏我师傅
5: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
7: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
6: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
7: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
8: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวงโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดามปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่อีคำเป็นเสาไต้อ่อนผูเอมันเจอขักเซอซานอันขึ้นบ้านเกาะเมืองดังเซียนเปียนชนอันเบื่ออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป๊เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
9: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผาได้ชินจาโพความรู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางไว้ซ้ำสิได้หมักจวกหวานหอมโพตันดิ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาสจินหนึ่งเนี่ย
10: ว้าหลังตาบ่าวใจมากว่าเป็นก้นที่ไทยอ่ะ
9: เจอ
10: ฟังเจป้ากันหน้าดันสาวเป็นยินเป็นชนาว
9: กาป้าล่าห้ารักข้ามร้อยหุยเรื่องจากถึงเบิ้งมาเน่า
10: หายนั่นเจอยินเป็นชนา
9: น้องสาวเอ้ยมือไปผิดแล้วมั่นใจกุนตีไทยอ่ะ
10: ปีใจเอ้ยก็เป็นกุนเมืองเลี้ยมก้อยว่าหลังได้มากกว่ายินเป็นชนะ
9: เฮียมือป้าโคตรลำค่ายตีกับเธอไอ
10: ้ก็เป็นกุนกงโซเตยจ้างอยู่ยินเป็นชนลูกเซินดงเจ่ดงชนทินมาม
9: ือเป็นอีกครั้งสวรรค์ปนนั้นได้ยินชนสู้เสินว่าแล้วยินเป็นชนตีมาสู้จีใหม่กูเริงจะเป็นมืออ่ะ
10: มันเป็น
9: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู้ไว้ก็นั่นเอง
10: ไอ้กาวะทงสู้กูวะจู่นั้นเมื่อเกมเปลี่ยนแหงเตี้ยป้อมเคยยิ้มในออกมา
9: ใจเอาใจเอาโอ้บ่ลูกคนมินมาบ่ยังบ
10: ่ยังไม่สังก็ลูกคนมินสี่แหลงมินมาถึงปังแหลงมินด่านช่างชิ้นมาชี้ช่างซ้ำสี่กามาถึงไทยลังไว้ครับ
9: เก่งดีหลายปีได้มาอ่องเขาได้ซ้ำพอกแหลงเบนพอกลาทาไฟพอกขนตั้งกาไปดีไปเพอเกลี่ยนเปลี่ยนแหงเตี้ยเราทงสดถึงมาหมักจอกก้มขายเอ้าก่อนเมื่อกาทองดีหรือมันดีๆนะ
10: ทั้งนั้นจะดับจะเมื่อวะล่ะ
9: ยังจับเจอสังเมื่อถึงต้นของนั่นเอานั่นจะเป็นวางบ้านเอ้าชนไว้ขุยก็สุดท่านซะคนตั้งเขาไปได้เป็นจ้าราอยู่เขาถอยพักรองรักผันจามบักบีดันวันตั้งหลายนี้เป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ้มมีพอกลาวังกูเหินเก่า
10: จ้าราเป็นชนชู้สันจำได้
9: เจอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผีดัดได้อะซ้ำเป้งซ้ำกางนี่สีตั้งดินอ่อนตั้งนั้นใครเคยได
10: ้มึงก้าวไกลนี่ควงป้อตันได้ดัชีวิ่งหลงได้น่ะ
9: จำใช่ไหมน่ะปลาดันเป็นสีหยงเลือดชนบอนตั้งได้ตั้งเป็นโลกาเลือดแสนเกี่ยงไก่เต้ยำในเลือดชนมีสีหยงไงตั้งไข่ตั้งเหล่าจะจังทับกาตั้งไก่ยิ่งเอา
8: เยี่ยมหันบ้านสนสีสากก็ไข่อีคำซ้ำโจมซ้ำเบาใจสองขาจังหึงไข่เจ้าป้อไปเผาเชิญไว้ขุยอ่ะซาลาอันเป็นตั้งจงจูซูจีเชิญไว้ขุยจูเรนยิ่งเปลี่ยนเชิญนั้นตึกตั้งหูจวงการสื่ออาผู้ซาเขาจะได้อยู่อ้องปวงการกุมปวงดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
11: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนได้ยินเหรอเนื้อเสียงเขามีกุ

0: 是狼灯，说马头帕破冰破也杀。
1: 大兄哦，多海地乳，你公斤海带十件呀？
0: 旁人没话路，好地个谈对鱼，往后来地土土算来。干嘛嘞？
2: 咋啦？阿菩萨，是对了朋友？
0: 伊喊？
3: 咋啦？高坤问了吗？
0: 伊喊？怎么听啊？两三木高黄，高楼高不沙。
3: 让他复活看，咋啦？前给爱搞哇？没黑村主人地太，见黑的啊？外人高暗不上，没路莫高嘞。
0: 龙门闹，没有八落奥来当行。毕业呀，参考有了身帮干，那干忙，养活来龙当巴特都阿住。马嘞马嘞，哈浪嘞，阿菩萨，马高开门。กูเลยอะเป็นสุจิมเหอมาจังอยู่ยินเปลี่ยนชนเอาไ
3: รมันสอนเปลี่ยนหนักนายหังเมื่ออ่อนปากก้นไหลปองกันแก่นเป็นผู้เต
0: ้ไรตัวเป็นตั้งไหนผู้เมียทมปองจากเป็นมาเขาไหลปีไรมาตัวก้อยอิงเปิงตั้งไว้เจิ่นฟูเนื้อเส้นเนื้อเฉียนเขามาจอยเถียมยินเปลี่ยนชนเอาไรจังเหตุได้เป็นมาสาเบอร์ไก่หังคืออาโพซายังเติร์กกลมวางกันรองานยินเปลี่ยนชนเขาย้ำเลยจังดีส้วมบักโถปัดได้ซา
3: ย้ำตีมาดันก็บ่ได้ยินเขาเอาดองได้ผายเอาก็ตีอันเหอคนนาเขาอันเพียงหนังไอ้กาได้ส้วมบักโถปัดเหรอมักมีมะ
0: เห็นหรือว่า
4: ไอ้
5: เขาเมื่อหิ่งหวังป้นกาหิ่งกัดเตมากลางวันเอิ่งเบิ้งเดมต่อสังเฮาใหม่ไกว่าตั้งบนปังปอยสิ้นเปลี่ยนชนนั้นซ้ำยังย้อมสีไข่อาเมียตั้งหลายได้เงินสู้จีบเบอร์จังจู่เดือดเฉินนั้นมาเข้าป่วยต่อมาจมเสือกลมตัน
6: มาเลยมาเลยโอ้โหคนหนาม
7: า
6: ห
7: นามาคุยละ
8: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้มผักไตเลยมีตินไก่ตำปลาปิ้งปลาจีอีคำสู้จีมาเข้าป่วยอ่ะ
9: อีคำสูจีคำไล่อามิว่าสุ่มไฟอิ่มบนเมื่อหือก้อนหลุมมาแล้ว
3: หลับเธอตั้งหลายหลับเธอตั้งหลายอ่ะ
0: อีคำเห็นก้อนเขาโพยันเข้าตองก้อยอามิวชิ้นโพยาวเท้ากัดจินว่า
5: อาลีอันจังเสียหลายลั่นต่อมาเข้าป่วยมันหันอีคำสูจีมาเมื่อใดเหมือนทางเบเขาอันป้อเข้าเจอถึงตั้งหึงดันท่านเจอจวบเจอต้นหยาเอาเข้าปลูกอันจาเขาเหตุดันเยียนให้อีกคำสำหางไอเปิ้ลหยาเดินไปกะ
3: เอ้ยเอ๋ก้อยได้เป็นสังหอมเตี้ย
0: อาดิเหตุสังได้สมองเข้าปลูกเปียดมาไทย
5: อีกคำไม้สิ้นเปลี่ยนชนบ่ได้หลายฟันเนาะอาจองได้ชนกว่าจ้าลาบ่ต้านแค่ให้ลำไหลวันในกลางไดมันโจจ้าลากะเหล่เริ่มมันอันถามเทียนอาจวงตั้งตงถ่อมอาเมียมิรองเข้าเจอสัง
2: อีคำจ้าลาสุมาวะ
0: ใช่ก้าชิจ้ายาเอาอีปิดไอไก่ให้เหมือนลิงได้เป็นอีปิดไอไก่ฟันดีและเจินฟูกำใจเอาลันปิดไก่ไรเด้งและสนหมากจังชิ้นม่งเหลียงชิ้นย่าเจอให้ต้นหมากย้อมในทั้งเป็นควงซ้ำเปิงเดิงชื่อมันซ้ำนั่งเหตุได้ฝุ่นขันซา
2: จับเชือกซาลาก็จำนะ
3: จ้ากะเมื่อวีวันเช็ดได้สอนหมักได้นายมู
2: ยังว่าได้ยะดูตัวจำอาจงมันซาถึงว่าฟ้าเรียดหึงตื้อก็ดีดีวันเช็ดได้สามห้ามูจันในเฮียเหตุจังชุมาถามรองได
3: ้พังนั้นเมื่อเช็ดสอนเมื่อสี่ห้าสิบบนได้โดดเช็ดเช็ดไปวันเอา
0: เมื่อคือตั้งสังอา
3: จ้ากะเช็ดน้ำจ้าจ้าก่อนตื่นเลยจักไหน
2: จำในต้องมีจักจิตจ้าจ้าของอ่ะก้อยว่าเพียงส่วนเขาสี่ห้าสิบบุเลยจังจีไ
3: รส่วนเขาส่วนเขาได้ท่ายสอมเดิงท่านสอมเดิงเมียงผัดกันเคยยังจังตื้อจักมาจิตจ้าจ้าฉันเห็นได้ถึงขัน
2: ยังจังหือเอาหูเขาได้ด้อยดำปังเอให้ร้าหัวเหินผัดผีกันเปียกซ้ำมีปังกั้งตีเริงกว่าตัวเมียงเป็นไหนเฮิร์นยังจังหือตื้อจักอ่ะ
3: เอาให้น้าตั้งไหนควันน้ำกันมาซ้ำซ้ำมึงเจอเจ้ากั้งเอาไหน
0: อ๋อ

0: ฉันเจอว่าเอาหลังดินค้อนหนุ่มกันมาทิ้งปองซ่อมสำให้ล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นให้ล้ากลางในไงเจอทึกจากปองการไหน
1: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดดำสองปวดก้อยเมียงตาเมียดได้อ่ำได้
2: จระอีกคำเมื่อได้ฮับสุมาได้ตีเฮินตีดักเป็นเฮ้สุมาชิมบักกระลาเมียวเริงจะเป็นอันแล้วห้องว่าบักโถปัดเป็นบักสุกหรือต้นมันนั้นเมื่อได้จังรบกัดหรือเสียนซื้อมาซ้ำชิมดูเป็นหือ
0: ไอ้ไอ้กะเมื่อเขียนหูเขียนเตียวันนั้นเขาจังได้ยินอีคำว่าที่เปลี่ยนชนเฮากอดดีจ้ำซ่อมหมักโตปัดเมื่อเจ้าโป้ได้ชินเฮา
3: อืมเขียนเตี้ยเป็นหมักสังป้อนมานั้นเขาจอมมักเบี้ยวจ้ำเฉียบโม่อุ่นหล่อมันดีซ้ำกินหวาน
0: ผิดเตียเผื่อว่าเป็นหมักไอหอมจินหวานกินหยาบเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอะดีกงจินยังขายได้สิไปเย็นขันแน
3: ่กูเขาเอ้ยหมักโถปัดยังจะว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโปห้องเหตุน้ำดมเด้อดงไม่เด้อตึงเขาขายดีเต้ๆดำได้เด้อกัดตึงเขาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกตึงขายเข้ามาซา
2: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้าจังตับเดียงเจอตั้งขายมันเจอไหน
3: เจอเปิดไหนเขาโลจูซ้ำเปิ่นสังปาตันส้มดำได้ชิโจกับผ่านการหัวได้เต๋อกะซ่อมคลอง
2: เดียววาเรียตีฮือเห็ดก้อนเห็ดคู่หูตีดัน
3: ใจกะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอท่าไอเด้อเขาตีอ่อนปลาตั้งไหนขาสนามเมอไว้หนังเขาตีปองการวิวตื้อจักมาซ่อมหมักโถปัดเป็นป่าเป็นนงดันยังตีเหตุการณ์ไฮดะวิวขึ้นกับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเสาใกล้สู่ตีเฮินกลมเบอร์วันเปียวสาสามสาดันสอดได้อ่ะ
2: เจ้าเตี้ยพ้องเชิญตู้ยื้อเห็ดไ
3: อสุกได้เอาอาข้างทำเห็ดให้ดาดันสอนให้เดินล้มผ่านสั่งถ้าเจ็บกาคาดให้คาดดาถ้าเมียงเงินเมียดสอดได้อ่ะ
4: อีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจมเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสวงอันบ้างเดินสั่งนั้นก็มาถึงหิมเขา
3: การซ่อมหมักโถปัดคือว่าสู้เหอฝ่ายเกดังมัดใจเถียมหาล้มฝ่ายการผ่านสร้างมัดเตียดังตั้งสันเปียงสะก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินเตียดังเข้าเดินล้มห่มเหมี่ยงกันเมียเหตุใดให้ดาเจอผัดเพกันดันตัวได้ห่มล้มทิ้งควันปองเหตุเอา
0: ดองอีกคำเฮ้ดองตังอ่างเหมือไรอาปะฮังดีอยู่เพียงเมื่อว่าเฮือฝ่ายกี้หลังทั้งดมผ่านสร้างป้าหลอกป้าเตี่ยหลังเนียกในอาข้างหยงถือหลังดินหลำไข่เอาหลังดินไฮล้าก้นนะเจ้าเหือก้นป้าหลอกตั้งแมนพ้องเหตุเจก้นไฮก้นนะตั้งไหนเจ้าจังบีนาการในดาว
3: ซาลาเฮือว่าจังบีสังเหตุตั้งไหนยังได้โสดเดินดมผ่านสร้างเหตุการกินกายยังซาดำได้เขาตีเหตุเจอป้องดองการซ่อมหมักโถปัดเหือกว่าดอกอิงเปิงเก๋ดังมาจากแถมเมื่อมหันจะไอ้ก้าเฉียดจ้าจ้าต้นหมักจอกมันไหนก้อยขันเดิงโดดจิตเป็นเฉียบปลายวันเขียนเปี้ยงเต้เต้ซา
0: เมื่อก้อยยิ้มตีเตอร์ตาตินเมื่อไงอีคำเมื่อถังเมาเผียวถึงเป็นกีรังป้าหลอกลายๆคนน้าเจ้ายังบีอาข้างสังเอาผิดสังก็เราถ่อมจอมล้มผ่านสร้างไว้หลังมาตัวก้อยเป็นคนน้าตกสมเอา
2: ใช่แล้วอีคำล้มผ่านสร้างเขาตัวที่ผ่านน้ำเม็ดถึงว่าเขาก้อยกูน้ำเม็ดเขาแล้วคงไข่โชดลองดีคนเนื้อมันเน๋
3: เมื่อว่าเกายังหัวจองน้ำมันสนก้อยว่าห้องน
2: ี้เอ้ยเมื่อได้ปินห้องตั้งไหนมาชิมหมักทุกบัดซาเฮียซ้ำตันเสื้อไอ้มามามากินน้ำเด้งกินน้ำเด้งอีคำซาลา
4: อีคำเกิดเสาโค้คำอันโป๊ดีต้านออกศพดันมันฟูได้ยังได้หันสู่ได้หูได้ตาหือต้านกว่าบนยังส่งแปลกซ้ำบันเข้าแถมเสี้ยงเปลี่ยนชนอับซักหมาแห้งเปิดเจ้าปองเป็นลองอ้างตั้งเอ๋ไกวว่าโกนเอิ้มมั่นไกวสุ่มเงินผึกเงินเข่าปังละเบอร์ดึกเด้งเต็งขึ้นไอ้ก้าตั้งเบรังบันโกสวงตึกด้อนดีฝันหวานไว้เก
1: ึ่งกลางมีเสียงหมากเห็ดปัดสั่งตั้งหูแดงฝาหม่องโกซองเพียตื่นมา
5: หีฮะหีฮะตัวหมากเห็ดป่ะตัวหมากเห็ดป่ะวะ
2: มาสังตัวหมากเห็ดอะโดก็ลูกกระชิมตัวสุนหมากกำเริงอะโดมีนะมีนะมีนะหมากจกเกาเดียวมีนะอีคำสูจีมาทิมตัวขันเดิงปากเห็บพวกหมักจอบตัวหงเมน่า
1: ดองกึ่งกลางตกบากเห็บไปเห็ดเท่าไอ้ก้าเขาดูสมหลงดังกดเนิ่มานตัวม้าแข็งเขาเป็ดบักจวกห้างไล่ย้อมสมขวาง
2: คนก้าหมักพวกขาจู่อ้าวไว้ว่าเขาไว้ให้ก้าขันมันดีจริงสองเย็นอาลังมันตุ่มได้อยู่อ่ะ
3: ใจก้าเมื่อเป็ดกี้ก็มาแถมมาเคยเจอเปียงกะก็เชิงกะห้องกวนมาแถมมาป้อนหมักจอกทดสอบแม่นล้มผ่านสร้างแม่นก็ผู้ขาเดียว
1: อีคำโซซาแถมขาอ้วนการสมัครไอ้ก้าเขาไกวฟ้าเขาก็หมักจอกโจหมักเห็บฟัดโจหยาแล้วมันจำกะเชียนม้าจังหวานจังขะเล็กไว้หลังมีอ้วนการผ่านสร้างฮวงว่าหม่งจางโคจิเซินฮู้有限公司人第一天收拾好
3: 没多担心了是经理马作来玩贴贴那么快点
6: 李瑶规划这三人都养好你这里数米和多挡吗了
3: 马都跟这边马里马干你跟三天得好见人过来来
6: 你听了要ตู้ตัวตีส่วนอาลังตาเม็ดคงซา
3: ชิจินเลียจอดตั้งเทียมตัวเลียหมักตัวไทยยังตื้อจ้าซาเป็นหมักก๋วยจะกินนั่นซัมปังดังปังตัวไทยยังมีเครื่องขวางโคสอนดีเข้มนั่นน้ำไหลไว้ดังตัวเห็ดกาโปใครมั้ง
6: เห็ดเจ้าเลียตื้อลาตื้อตามั้งดีจินเทียนสูห้าโจ
0: อีหำสุจิคุณน้ำมันเจอมังไรดันตัวโปกาแถมไอ้ก้าเขาป้อนหมักจัวเขา
3: เออเดียวแถมเป็นเคยจอดแถมขั้นเนี้ยจับเจอมืออ่ะอัปสัก
0: ตั้งไหนโปปีนปีร่องไตโกกันปีไอร่องใจกันปีร่องกว้างเกี่ยวจอยห้องต้องแถมกันซาก
1: ลางคืนมังถึงฟ้าเลี้ยงเดาเจ้ามังโตคำตั้งคืนปองอัมถัดหมากจอกไอ้ก้าเขาตั้งหมากจอกดังบ้านเจอศพดันต่อป้อป้อนไข่เมียเนาไอ้ก้าเพชรทับจ้าลาตั้งอีคำม้าหื้นเขากินข้าว
2: ลองทั้งปอกได้จับเชออีคำสูจีเอาหมากจอกยังได้สมกาเคยจับเชอสูตั้งน้องปีตั้งหลายเอา
3: ไปวัดเชยตีจับเชอจอจับเชอล้มผ่านสร้างเสือหมักแล้วจ้าลาจู่เสินฝ่ายเกลังบางซ้ำตัวเถียมแห้งเตี้ยหรอเมื่อว่าเจอมจ้ะ
0: ไอ้ก้าเมื่อว่ามันตั้งคำสั่งอันใดเมื่อกูไหลอีเขาเมาหมักซอกสูใครล้มผ่านสร้างซีจื่อเซินอันห้องว่าหม่งเจียงโคจิเยี่ยวเฉียนกงเซินลันมันช่างเมาก่อนเท่าหมักซอกเข้าทางน้ำหมักน้ำหมาเจออะไรมาขายเหลือม่านเฮาตั้งเจอยิ้มมอบน้ำขันเนี่ย
2: จ้าลาไปต้าน้าวอีคำพวกได้เกี่ยนเถียมโชคเขาตั้งซีสู่ลงหลังอ่ะถึงว่าหมักโทปัดเขาส้มบอกว่าซ้ำขายได้โอกาสตีเหตุว่ามันได้เปียงใจอีคำเป็นผู้เต
0: ้ยวงเก่าบ่ฝ่ายเกล้างตีรีคันเขาผู้ตันเบียวใจปลาอยากกินเจ้าเงินคิวหันรองดีเจ้าม้าหิมเนื้อดีตับเบียนเจ้าซ่องไปเขารู้เขาเดี๋ยวเปียดเขาถึงจะมาไกวเปื้อเปื้อเอา
3: ก้นตึกตันเมียวเลยอะ
2: แล้วแล้วบ่ได้เป็นตบคิดสู้สองเขือกินข้าวกินข้าวไปต้านเอา
0: ไผ่แล้วไผ่แล้วเออ่อนอาดีเขาเจอห้ากูนั่นหายได้วะ
1: พี่น้องเขาทั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปอดหวานหอมหมักโถปัดลำสามปอดอู้เมกาดถ่าเอากำไรวันโป้คำปานจุเดินเออ่อนอาลีเขาห้าโกเดนกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้องปวงกันชนไว้หุ่ยมาหมวกบ่าเออ่อนเจอได้กลางวันจังกะเอาไรผู้แก้มเยี่ยมป้าเป้ยอมเสียวโซเดน ทั้งที่แก้มเจมจักเจียนของแอฟ้าเอวันเจอได้ขึ้นเดือดรอยกาวก้นงตั้งไหลได้หู้เข่าได้ยาเหลียงจะว่าปุ๊กือกังกะ
2: เฮ้ยอวันเจอได้ยาเขาทางว่าก้อยสัวข้ามป้นรอยเฮ้ยได้จมูกขาจู่อุ้มีเขา
0: เ
2: อา
0: เฮ้ยเจ๊เลยไอ้กาดังเก่าบ่เดือดรอยควงตุกาเหลือรอยขาอีคำเมื่อกาตัวเตียนเขาอีอ่อนโป๊ปอกขึ้นมาขี้ผีลองก้นเขาแหลงจะรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
3: เออเห็นใช่ละ
7: จ้าละก็ตั้งสูกะแล้วชุนวิสันสิมีได้ตึกจ้าจ้าจู่กุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเชียนซุยพาจิตเสื้ออุ่นจะได้เขาตัวหลบปากะ
1: ก็สว่างอันส่งโคเดงบาดันตัวจอมเขากาเดือดรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
5: อาลี
8: อาลี
9: อาลี
5: อาลี
10: ชูเธอย
2: อีวันจะได้เดียนถึงเธอเก่าแล้วผู้ชกตั้งวันเข้าก็มหัน
7: เจ้าวิโกโตถึงกับเขาเจ้า
10: อาลีอาลีชูเธอย
1: ซาลาไอกาจะได้กาเดือดอยขายอีวันอีคำซ้ำกะเฮิร์นซาผู้ม้าเขาอันบ่ได้เจ็ดเฉียบตีดันจาปุมากอบซ้ำดุ่มดันจับแหงเผาใกล้จางห่างแองขึ้นไกวฟ้าก็เปิดเหลียงเจออารีต่อมาเต้ตีล่าตูด่งได้ถ้าหูข่าวเอกจะได้ภายๆอีคำเข้าเหินมาชิมหันยาจีโจจงมือมันเข้าเหินกะเริ่มไวกลมต้านอาจวงอารีเข่าได
11: ้ห่างแองเก่าเลยอ๋ออีคำสุจีเอ๋ยเจ้าขาเจ้า
3: ลาปูมาเอ้ยเมื่อไปกี่สายจ่าลาเขาจะได้หมดเดือดน้อยได้เต้ๆว่ามันได้ขอปูขาเจ้าเหียขึ้นบ้านเจ้าเจ้าวงเฟินนั่นนะเก่ากาเดือปังปอยจ้าเจ้าอาลีมันแองเนียงเอาเข้าปุ๊บเสิร์ฟข้าวมื้อเก่ามาส่งปันเก่า
11: เอ้ยอาลีย่าวางใดมีคำสังก่อยังต้านสักเลี้ยงก้อยว่าสมจังฮักกวนเต้เอ๋ยอีคำสุจีมันก็ไล่ใครเมื่อไหร่ว่าเมื่อเกี่ยนเบิร์นมีเขาเต้เ
3: หรออ๋อเปิดไรเอาวันนั้นมัน
11: เอ๋ยอาลีย่าเจ้าเป็นเจ้าอู้เมเขากาเลเจขาลากันเหตุเดทีเอิญก้อยเกิดหังเขือก้อยว่าเอ๋ยอาลีย่าสำจังฮักโกนเต้เต้มันยังฮักเกาเหตุการณ์สังว่าโคเอียงเกาหลายซ้ำขึ้นเทียนมันน่าสังก็ยังต้านเอ้ยเกาโตหูมันเข้าเจอถึงอู้เมเขาเข้าเจอถึงอน้ำตาปุ๊ตกกูวันใกล้ๆหอนกังตุ้ยเฮาลอยไฟป่านั่นเกาแก่นจิตเจออีรู้เตี้ย
3: ลาปมเอ้ยเอวันเจอตั้งอาลีสู่ตะกันดันปูมีเขาก็ยังสู่ตีเฮน่ะ
11: เจ้ายังกาก้อยเขาขันแล้วม่านแน่เจอก้นดมมีหมาเฮงไงขึงป้าหลำตัวโป้ออกกะขาลาการหีเท่าก้อยเกิดตูกวนเท่าตั้งดกอ่อนเน่าเฮ้ย
3: กบสังเป็นเจ้าเนยเดิมมันเย็นเปลี่ยนในอาจ้องชดจอมก้นหนุ่มในเกลียนดักแห้งปินซะอย่า
11: ป้านอขาได้โซลำซาก้อยอยู่เหลือมาในตั้งปีก็ยังขาได้โซเขา
3: ลาปู่มาเอ้ยเสมอต้านในกระปูหมายต้องไว้เอาบอกในเก่าขึ้นมาเสาเป็นข้าเดิมมันชิ้นเปลี่ยนเขาในดีด้านดีดีมะเขาตีโจซามาข้างเบกการซ่อมหมักโทปัดเฮอร์ติเมอาลิเขาจะได้พอขึ้นมาป้องกัน
1: ซาลาเขาจะได้ไปกะป้าลาจะใส่เงาลำต้นไม้จงหงนั้นดำบดบดว่าป้อมหันสักสายเหลียงไฟทักเขาสิโกเสียงเจอหิวเหียงกินมาคือคักเขาอาพางดมโจไอควันไฟปิวมาสำเบินหางหันโจ้ลงไม่ดีไก่มีไฟเลี้ยงควงไปกะก็เสือเสือซ้ำจิ้มหันควันไฟโดเดียวมาตั้งหลายแก่นเจอกี้หลงดัง
12: สุกสังเอา
8: 不让八大人飞美罗要
0: 这么这一样

0: จะเริ่มสดไฟไอ้ก้าโค้งซองส่งเคยกะขากวนเนื้อมันตังกดเปิดรอยลันมาไผ่ไผ่ให้เขามาเทียมขี่ไฟอาภูษาเมื่อสมโอกาสที่ท่านเยี่ยมตัวเขาได้ยินเสียงลูกกวนให้เอาไผ่แล้วเขาอยู่ท่านนะ
1: เย่หลงจาระเย่หลงอาภูษาตัวอยู่ที่ไทยอ่ะตัวอยู่ที่ไทยอ่ะ
0: สู้ไปลึงตัวมาจิ๋วสู้เอาอาภูษาเอาลำทั้งผ้าเช็ดมา
2: ผู้เหยผีไฟพีพาเหยผีไฟจ้าลาตั้งอาภูษะเหตุขันเอาผ้าเจ็ดจบดำต้อนปากตั้งบูรังหยาพงเข้าปังไปไม่ดีโกอุ้มเอวันสองโกพงออกปังไปมาอีกคำได้ยินข่าวหยาก็พีพาเดียนเบา
3: อาลีไฟเล่ห์หรือไม่มาสุดีมาเดินรอได้สัง
1: วันก็สองอ่ะตูดีขึ้นมากับป้าลันหาอุ้มตูกล้วยว่าตูไปผีดอกกางคำมากัดเผาตูเจ้าใกล้กันไปมาอ้อมวันก็สองจินชาก็ตีจังมาตูกับขังไหล
4: ว่าสังเมื่อก่อนผู้ไหลนักไปขึ้นรอยผู้ผิดดอกซ้ำซ้ำเฮ่อปูปินผีไฟใส่ไข่เมื่อก่อนผู้ซาสูเดียงจะเมื่อปินหือก็ตับก้นเมื่อขันนะ
5: ใจเก่าเอ้ยอาจ้องเมื่อใดเพราะกว่าจังถังเป็นใจเมื่อชิงลาไปจ้าอีกจะได้ขัน
1: ชี้อีคำชี้อีคำก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วอาลาอาลาลูกเล็กอะตู้หือว่ายังหล่อมเหลวเนียงขึ้นเหนือลอยมาก็ว่าเกายังต้องข้าจะถึงเมตุเตี้ย
5: อันนี้ลงได้กะสังข้อตัวจังดีมะโบเมสุตัวจังปอขึ้นมาหยก
3: เจ้าอาลีสุดโตเตอร์หัดหันฟองหนึ่งอะอุ้มีสุดตัวจังปอกขึ้นมาผายผายอ่ะ
1: ก็จะได้ได้ไหลยาตูหางย่างมันขึ้นมาตั้งหึงเอาวะตัวยังเคยกะแล้วใช้ยงเยี่ยมยากว่าข้าถ้าอุ้มีตัวเขามาเยี่ยมกูเก่า
5: ดามในเขาปอกขึ้นหันกะล่าสุดคือก็เห็ดข้าวปบเมียวเมื่อกี้กินนั่นถ้าเมื่อ
2: เกี่ยวอันห้าโกกะเลี้ยมขาปูเมเห็ดเฮ่อไฟไหม้ลอยในโซ่เขี้ยมวัดกายากว่างพกมาชินชาห้องเอวันเจอดันกัดสอนบอกอีคำจ้าลาไอกาอาภูษะตั้งโกนเหินทุกวันเจอดันหุมกันเอาวักโสมาใส่ตั้งสมเมียนเมียนกวยวาลองตั้งโหได้ถ้าอีคำพูดถึงลองอันโปเมจังจังเยี่ยมกูเจ้าทุกวันได้โดกี้ปวดผายผายเชิมตั้งลองผ่านจามซ่อนบักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายผายเอาอันจิ้มไก่ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นเจิ้งกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดเจิ้งผมได้เป็นเมียนชู่จงเจียวสู่ไว้ย่านข่อยตีเสี้ยนน่านเสินตั้งอ้องไกวเสียงเปี้ยพงเยี่ยนหน้ากวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมปองออกถังผู้ออกถังโคจ่าดินผู้ดำทวักของใบขวาผู้แก้มดมดีกวางข่อยผู้แก้มปองไพ่ขวาผู้ล้มสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงควังลินเจซาอันนี่หวยเสียวฟงผู้เปี้ยนเปลี่ยนหม่งเชิญชายผู้เหลี่ยเปี้ยทนหน้าผู้โฮมอันโจฟู่เซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่ดังชางเยียนผู้สารทดเด็กเสียงตุ้ดีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเสี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินเซ่ยขังเลิกผู้ฮุบตอมลีเจินเซ่ยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบเปื้อเสี่ยฟงเจ้าส่งไว้กุนเปียเหลือเจิงอีคำเป็นเต่าเย่คำอินเปียจ้าลาเป็นทนหน้าอินเปียไอ้ก้าเป็นโซ่ฟู่เซินอินเปียโกสองเป็นจ้างวันเย็นเอ็นเปียปู่ม้าเป็นตงเย็นเพียนเอ็นเปียอาลีเป็นล่าหม่วงเอ็นเปียอาภูซาเป็นปานจงอันเอ็นเปียซีจื่อเซินเป็นเสียงอันเป็นเอ็นเปียโดฮงชางเป็นตานเป็นเอ็นเปีย
6: กวางโป้ปอกเลยป่วยเมียนเฮาสู่ตองเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
7: 云南 Sense Voice 马空 Sprada正破嘎天 Sense Boy 那个爱

0: 先生会是拉空是不拉的，正破嘎了芒果，叫么的拉嘎。是嘎么的啊？哎，可不穿么啥呢？看着俺们呢？哎，我做人哎，你的浪那是嘎是不会点他？没有蒙等是碰巴地铁，因那那没有啥是个蒙正啥呢？来哇塞，点那么可么都不浪他？米克芒容来总是滚呐，阿没有啥米克个渣渣，真卡热渣哇哎，浪拍突击上看哇哎，点点冰油哎，冒昧呢帮单呐，怎么得那个？上南哎，苏文官呐，开单哎，冒昧上怎么得有个？东空某某度习近平，云南哇阿没有啥个通过三观度呐。ถึงราตาอนันคลุมกุ้งต้นในลำชิงคองเอคุณนิงกุญแจป่วยสังวานาหนึ่งต้นเอตุงคุ้มมาดูสีจิ้มพิงก์อินันก็ลักษณ์ดูครั้นวานาตู้จังการบูชวามชาณิเพศสะสังกวนอุไอสุดาลเงินเทศจิคุยาสินิตัวท่าสิ่งก็ทันชงมิวชิงช่วยกันวางตัวจันจ้าชนก็ทอง中宅斯莫拉哇阿米个通过杜克瓦努埃莫多金基奥热布姆兰过格格康瓦埃布姆格巴伦埃金雷章曼过达姆达热沙伦埃格拉布鲁瓦拉埃布姆伦看过拉姆铁拉姆热纳提考纳阿吉沙热西麦孙尼骚正康古尼布安宗瓦埃斯莫拉哇阿妙沙个汤姆热正看浪个巴佩在吉里里总爱不姆林尼耶生苦顿爱斯莫拉哇阿妙干阿勒中国我一表爱沙我爱勒中热是啊你得过吉总爱不姆林尼耶生苦顿卡是卡努尼绿个说我是阿姆嘎突总阿妙通来เกรพรึ่งจบกระจ่างไอมงาจาจันหนิงแล้วว่าอย่างเตชานาว่าอ妙ชาหนีก่อว่าอ妙เปื่ออ妙สามา妙เรียอ妙ชาสกุชวามชาหนีเทียขู่เขากุนันมาจุ่มมากำบงหลีกโลชกุนนาประเทียบรันหลักเทียหลังมาตุนดีไรประปรางครั้งว่างามาไอยาแต่นี้ก็ทองติ่งนามาจันรู้อย่างมาชาเรียงามิงพันปังตนไอถึงกัวชื่อกรูมชาสนิทชลไงมากครามาจันไหลแกล้ก็ลุ่นนะมชาคุมคูพระและนิ่งมีเจ็ดเจ็ดตำละลู่ไอช่างกุมโปรจพันเย็นมนมีจันจันดูลูงามาไอมาจันรู้อย่างไรแกล้ก็ไอทอมลีฝาชนอันตานีกัวตาวูจ้าฟังงวยอันตาวังเดียทช่างลู่มาใส่แต่อันตาวังกัวนตากบาลงไงดุมลกของกัวฉันกาสกุมลงไงล้อมเองตาวังเรียนตากัวทับลกของดีกลนนะเรสันเซียงงังกังงาย
1: นตาเดครั้งเกรกจ่ายเกรทุกงาย
0: นิงาจุนเดียตุงคงมุมาดูสีจิมพิงกัวลีฝาชุนยาตาเดช่างวันนะดุมตากัวกับลำสังวุไอชี
1: นตากลัวกับลาไอไรกุมโพรกดีว่าตัวเก่าอะ
0: งาสันวุไอลีฝาชนตุงคงมุมาดูเพ
2: จึงละข้องไอสิมลีหญิงท่าชงเดียนานตาตึงสารุ่นก่อนนากลัวกับลาไอเรืออาสุยานีกุมโพรเยนมุนนี้จึงละข้องกบ่าจูไอง
0: าจนดันวุไอตัวดำหยบกอกชักกงนำดูมสีจิ้มพิงก์ก็บอกเทียกงอาจอมชายอยู่ไอยุบกอกเปียช่างนะสีจิ้มพิงก์ยุบกูนะรู้จื้องวยยับตนไอเรนี่มาสอบอยู่เรียน
1: ยาเทชนะยุบยังอีกชงอ่ะ
0: งาสันวัยชักกงก็สีจิ้มพิงก์

0: ก็ขับยุนพอยุนนะขับครั้งครั้งจำอยู่ไอ้ตะกี้สมบูรณ์จังขับพออยู่อย่างสิไม่สิมัวฉันเรียนีปังต้นไอ้โมชาติพอตัดอย่างมันนำปิโอปัดมองปลัวเรนนะชิจินพิงก็พวกง่าเลียจนไอ
1: ้ลุนาชานาปูนาคุณนาพามงล้อมปอดแสหมูลำละข้องมิ้นผู้นาหูไอมังคังแดยันละจังลาลูแ
0: สงาไอจะพงน้าวะหลงก็ปากกระจีกบาคนจันโยตัวงาไอสีจิ้มเพียนวะหลงเดียสวรรค์น้าอยู่เลียสันไอ
1: วะมนุกระคุเรกกระจาดองวะลาวลินแดลินิงมีกุมโพรกติดรัมตามลาลูอะ
0: งาไอลีฝาชวนมณีเลียท่านไอ
2: มันยิงว่ามนุกจ้าไอว่าผมจะตุนนาอุ้มพรกนวยเวียนมุ่มสมตุลาลุไอว่ากนูละง่ายโยยังอสุยานีอุ้มพรเวียนกรุจานโนกปาจูไอว่าลาว่าลีอินใดลิงยิงมีอุ้มพรเวียนเชียงละของจันลู่ตามไอง
0: าไอนตาวังเดียเป็นทางวันนาย่องก็กรุบแร่ว่าจอมตุงพองมาไอ้ลีฝาชนก็ตุงคงมุมดูแพทย์จมอยู่ไอ้กาแร่โล่งเอาไอ้ชินิงอาชวงเอโมโตกเลี่ยมจั่วลีฝาชนนึงมาแร่ละจับมันนากนวยพามละจั่วมันงาไอ้ต้านาว่าจะวางหันว่ามุนลูกลมันไอ้ก็กระชาลาชาเทียนมชาละข้องอาจงลุงกุมพรไปจัดตาจังฉันเถียนตาเกรกันรู้อย่างจำจอมมันง่ายตัวตามทุ่งมกาชกุมกอชกับตอนไอมาจันรู้อย่างมชาเรียง่ายมิ่งจะพันปังตอนไอสัตว์ลวดเหล็กอาเงาทามาจันมันไอมปอดกอจองลุงไอมชางามุ่งกลัวไอมชางง่ายมาจวเรียงาอาตอนง่ายมงดันตระกอนนามดิชิตัวต้าติงจอมสกุลจ่าเอ็มจัวคิงคองเอชสนิทนิงสนิทจะทุ่มดูท่าลีฝาชนต้านี่ก็มาจันรู้อย่างถึงก็มิงโรคเกาลู่มาใส่คิงคองเอชจะคู่นิงฉันเห็นต้าตามลู่ไอช่างกุมชัวเย่หม่อมลีจันดูลู่งามาไอฉันเถียนต้าจึงขันลำก็กาตอนไอก็เนียนฉันมันกาเลยกาท่าจนไอเทียมเรียนฉันเถียนต้าก็是过去咋那大是我们东哭是我们是咋啦可不看人是过去咋那让让所做为表爱碰生热的空上万路没塞习近平大那上公说不让你今天你爱哭三爱
1: 南铁呀我东过怕母个罗爱人
0: 那爱立法顺贪爱
2: ไงก็อันตาก็ว่าอยู่ใครหนูพาลับนี้เลยใครเร่งนาลังอยู่ใส่ไรตึงสานี้อันทั้งมือละครตัดเร่งไงเนี่ยไก่หนูจันก็อันได้จอมร่ายิงท่ากงตุงตุงก้อนตันยิบจัดรุงท่ามูสากโลวุไอคุณพ่อมงเลยก็มูตามไอคูเรื่อง
0: าไอตุงคงมูมาดูไปสั้นไ
1: ออันตานากุมไก่ยันตึงลาโนคำจางามาดองมิชิมก็ครุมยังจีจีนาอามะคำลามีลูมาตาง
0: าไ
2: อเนี่ยว่าก็สักสิ่งสิ่งใจนิ่งโนก็สิ่งสิ่งไงนิ่งดูใส่ฉันละของโนคำจางมาไออย่ามุ่งดันตรากจันนาผมแก่ถึงลานีเพื่ออนาจียังเอายาไอกุมโปรจพันเกรซูไอมจวอันเทียเพื่อดีเกรซังเกายาไอ
0: แต่นี่นิ่งละมันท่าลีฝาชนอากนูยังกว่าจีจีไอลำท่าอาชวาพังจีจะพูเยี่ยมหมดมีชิ้งมงาจันลังคราใส่ไรยังจีมวนอามาคำลำคูล้อมลองเปายานนามาดูปรุราไอกุมพรเยี่ยนชิ้งมีมงาจาบีนดูงาไอตรงคงมูมาดูลีฝาชนอากระชายเยี่ยมแพ้กีนยูนานิ่งงาเปสันไอ
1: มายันจงโนลุงจงลุงจะพูกราคุเรตาจงลุงลำท่าแอกรุมชุดโตแอกุมโพนียีคำชาลูมาตา

0: ไม่เรียนชาเร่รำรำสุดสูงวิบิวไอพ่องชิงระคุมจุบไม่เดียนละไอพังกระท่องท้อนชุมชิจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดว่าระงายเทียมเรียนมิวไม่เรียเทียกระท่องท้อนจึงคารถจัดลำอุ้มปุ้งรากระท่องท้อนคันมาฉะง่ามัดว่าเรียไอมังคังเกล้านายันจังลากระท่องท้อนนามากำมูจึงคาสวดลากระท่องท้อนนาจ่าสุดการชูมชจาลั่นนาเราโลแอบูกานามากินจงขู่นิเพะมาดูบูกาทะหมูช่างกโลลูชงนช่างกมพรองเครื่องแอชโลจัดลาลูชงนไรงาลูงาปราลำองเครื่องแอชไรลาลูชงนไรสมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลูกางูปุงตอนสมานโจตัดไงล
1: องาไอมวยเปียวไอ้มาควันควันดันกบูโอโลไอ้กันสมนีจอมกากระทองนาชวาตะบังท่าอามิวชาบุพุนีมอนสมดีลังไอ้ว่าอามิวชวามชานีจึงเป่าชุบชังตุ่มเลียนกบูกระเร่ว่าอามิวชานีอะมคุชิงนีมาดุนไอ้กันสบการนาเราคุ้มกันละราไอ้มานำเพะคลุมล้ามาไอ้แต่บูกานาทุ่งขึ้นขู่ตุงคงมมดูกว่าว่าอามิวชานีอะกงทนสมันพ้นจึงตุมช่วยดันไอ
0: ปอกลังมีงวยละมูมรังทุกจอมอูกาปอลุกข้องลังงวยมุงตันมุงชวามชายองวันดีวันเก่ากูอูกาปอมาสมลังงวยมุงการติงจิมราซิมซาลูอูกาง
1: วยกระดูไอปออนเซียนเทียสลังกบ่าวาอะสมันกาเทียเราชวาตะบังทะลาพ่องอุ่นเซียนกบูอุ่นเซียนงวยกระดูงาใส่มานำสาอัดเยนดูใส่มาเรียมชานีกว่ากระพริงกระพริเรศจบกระชินวานนาอาวามงจึงชานีมะควันนานควันงาเอมะควันนี้จอมควันเรตรงคงมุมาดูกว่าขันกลุ่มปอมนางนาจ้าอุ่นพระเรเมเรียนุ่มช่างกว่าดูพระขันซาตัดมาไอ
0: ยองชินิงนันปวยอัปโยชากระบูคลุมไล่ลู่นตามาชายองชะตามิดพรุ่มมังรุมไรงาเวงาปโยลู่กา
1: ตรงคงมองมาดูกว่าแต่บูกานามาจินจังคุณีเทียตาเสือดกงันนาชกรามชมันเกาตาวูไอยองอนไอมาควันเสียนีกว่ากระทองกว่านานะเวกระดูตัวงาใส
2: มาตุ่นนาโนจือกว่านาแค่ตันในมอมวยไปจอมตะยูกา
3: สมุยอินจากโกสินจุงอายยังลาปยาตาตับดีชินกีเบียดอามิวมุดูมงโตตือชิงกันวางยังลากันวางโตโกยุนามงโตตึงตุงมการาวาจุทุมไอสระทะไรงายสระอันเดโก云南四川西藏蒙多มาดูอุบขังมงโตกับผ่ามาสมว่ามาตุ้ดไอเขินดอนชั้นใหม่อมเยียนก็ไรง่ายคุมทอนรู้อยู่ว่าไอกินชาจังขานูอันใดก็ลุยไรง่ายชาอันใดขันก็คุมจ่อคุมส่งเคราะห์คำวามขับจับไรปังไรโจชดังเงียมโจใช้ขัดไอลำก็มีตาชิ้นดีดรามดูคุมลูกข้องหรือแปรนาเริ่มชาญีชดามูคัดลูติมลำคมนาซากวันทัดยังชิงนี้เจมีคมร่างไอภูมิคันคุ้นตัวไอเกรชอลลงใจบุกาเกรจ่ากันรั้วไอมจ่อยังลากันวังตัวนาชาครั้งมซาเพื่อมชาโกสมุยจาโกคมกลาโกมชาลูกอมผู้โกเปียนงาเกรตันตกจนชิมิมาไอสมัยอินจาโกนายังลากันวังตัวอินไดทามิงเกรตันคงไงกุมราคมจานาภัยชุดโซยาดาดับนังไงซิงจุงหงายยังลาภัยชุดโซนังหงายมิงดูไอโกบดงางายไดโกภัยชุดโซนานโกมเตียนไอชลอยผลิกละไงกุมราละไงสางงานนาปุงลีกโลคอมยังยาตาวาโก

ุมราเก้าหน้าเมื่อกี้มุกเกาะเรือไอปุ่มลำเกาะตะเตียงยิงเสะตะครังเก้าง่ายเป็นวังโตจิงถาจ่าพงวีวูอย่างลาเมาที่หนึ่งควันมันลีกระทองมันเรือมงาชื่อมันจัดฉากงา

ชริยะคมรังไห้ดำคมยังก่อคุณยะตรามคมรังไห้แต่นี้สำนักคงก่อนนะเกรจันในสรามชาติปีมันเทมันคุ้มไรสกาคัดดูไห้เปลี่ยนนี้โมโตก่อนนะแต่สิ่งนี้จังมุ่งดูลุงไห้ยาอุมราเทเรนโทชาอินสิ่งหนึ่งมุดแอบุมลามอุคมราชิงี้ชัดกุนนาลามอุชุดราบุมลามคันมงอุ้มเครื่องยุบราใสไรยังกระทองมือเรืออบรุดอับราบุมโจลามจานในมือจ่อยังลาภัยชุดโซโก้นาเราจานในกระทองมือเรือตูยังโมโตกดยังชิงคมสิงิดนอคำร่างไอตะกาภัยชุดโซนีเทตอนตัดยังเดก็องลีกโลยังลำเลแปลงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไออายักอคักเรือไอสระก็บุงนีโลยังไรไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก็ยังกองดูไงจึงละของไอสิมใจยิงโซจังตุ้มจูไปชู้ก็ยังลาพังโมปุ่มเจสายังส่วนงามหนุมนากีรุ่นนาใจครัดยู่ว่าไอลุงดินไปโกก็ว่าตดขั้นนาสมิทเกคุณจันหลังจุยเกา

야심이힘승양타副所长何春强张母是个男那那晚不敢擦把我爱张母不爱是阿哥不那电生的人们让爱是阿哥大了空的人们把爱弄定可又我爱可母爱是莫多阿半干个别很高路那是来塞弄定不令莫多阿双你大困的人们日爱让碰过过你困个把那是莫龙卡哇阿多丹阿爱杨拉派出所过公里洛阳路木沙兰阳木他们沙木嘎该亚卡爱他们嘎大木沙尼铁木卡不爱爱电诺中足那路爱爱电该少爱爱该样木甘立路洛让爱爱人做令你用个呆木哈嘎个字你做内说话木沙尼克不读啊大木沙库有拉阿玛爱ฉันเทียมตัวกาลคุมมีกลัวไอมูลามง่ายเทียละง่ายไรสว่ามชาญีเพอมิชลุมยาปลิกยาตาญีอามกามนิดขันสตุบขัดวันนายังลานาจิมราซิมสะลามสิ้นกบขัดวังงามไอมเรปูกานาสว่ามชาญีเจนันนำบัตละง่ายละง่ายกะมันเกียนนามันงามไอฉันเทียปริดยาตาญีอาเจนันนำบันมจึงลาลุชจังไอใครเรนนาดามชาญีมจื่นนาจิรุงสาระเมาหยุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลั่นสู้นามชาญาอกุยแอกว่าต้นเรือลามีครุมจังกลังตาปริดยาตาญีเพอเจนันเกียนนากรมพีพีเรงามาไอชิงยิงสกุนาชงเช่าทัวเดียนทาYang La Tie, Sichuan, Xizang, Zhi, Mudun, Ai, Shia, Kanna, Shuam, Shani, A, Ntan, Shai, Lam, Alwan, Wan, Yen, Pran, Yalu, Namdu, Hai, Chusona, Blik, Yada, Nigo, Pungku, Gran, Na, Bang, Lai, Zo, Shdang, Mida, Kim, Li, Snitza, Dram, Du, Ai, Yona, Bum, Go, Sajung, An, Na, Rabd, Prada, Yang, Msha, Mrai, Mi, Ntoy, Gru, Shia, Dram, Wang, Rang, Ai,邦来做事当你爹做爱事啊过空样巴黎样嘎过公斤困啊里爱来派公啊爱怕来啊爱不立表达你有那不看你说你啥说要爱蓝看高你啊是你是故娃娃撒撒蓝点困得蓝蓝空啊有看木落啊嘛爱ลอยจันในชิงชุดชิงนมคันงาไอชวามชาคอมซาคอมว่าลำมันหนูไอมจ่อไทชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมรางาไอเทียมเรนวาวาซาซากลังปัดยังละข้องมสุมยะรางาไอได้ไรมจ่อยุบตุงยุบคอแอไทชูโซตูไอมุงงาไม่อยู่นาครึ่งซาอาเตียนแอซาวาไอมุงงาละบ้านชิงีซาวาไอมุงงา

จพอดมันนำเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไล่นาบูกามชาอังเกาโกมูซาบันยังพาไล่กาเงางีเข้มจิ้มลังราไอลำอุจเจนนาตากมันมูซาบันไอมชาเกรโลงาไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังถึงซาอาเจมีเรจิมปริกปยาจานีโกลุงซานนาเซียงอังไอปุงลีนีปานจังยางามาไอสวามชานีสิสันอุคุมจุมนาอุทิอทางอัลกาอุกัดเกานามตูปริกปยาจานีก็ท่องมเรเดซันนาถึงโกสกูอาอุตานาลามสามจิงลามาไอชิงีสวามชานีมูปุงลีกลอคอมมัดวาจังฉันเทโกชนะไปซาตามจิงลาลาเรงามาไอฉันเทไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูซันสกอนไมเรอตัดคูนาชวามชานีเพอถึงโกจีนจะพันปังยังพาพากลอราไอเข้มชจินชวามชานีเพออาจิวสลูไอระดัดเรมูลามีสตันตันมาไอเจนันวิสิงโกชวามชานีซันไอลามอาจอมจุนไทตันฉันเทเพอเสียงอังสักเสียหลังมัดคุมขาล้าหลังชงุนนากลังมีสายยังราอังไงมูลามะขาปันชเกตยามาไอไพชูโซนีลิงีเทลิงีไรนิ่งเรือมูกจีกจวกลอยายาเรือไอลำนี้เอลออามิวชวามชานีเพอมิชลุมยาลูไอมจวกแต่ชานาชวามชานีมุงไพชูโซนีอาปุงลีเพอไกรเรื่องคำยาเกียรติชอบขั้นกรมชิงเตาคัดวางงามไออย่างลาภัยชุโซก่อนข้างไอชรานิธาจังมูมังคังปรวยเศร้าอาชัดอาซากจาคงชิงราจิมกรินชวามชานีมิดมูไอลำโกลสตุปตูลูงาไออย่างลาภัยชุโซนีชิงยิงล้มล้อยิงสกุจจะไลวะซิมกอบจุงงาลูลามัดว่าไออาจุนซีนีเพอสกอนสกราวนามตูมีว่ามงตันสุดพ่องปาดีกันจวบมงอามูคุณตามมงตันสว่าวันดีมุกคนตามอยู่นามงโตรับตัวมงโตอาสุยากอนนาอาชงอาพังไรยังลาไพชุดโซเพอมงตันติ่งนามงจินชาณีอามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงมงตันติ่งนาอามิยมิครุมกจาจันกสีกมังพงมงตันติ่งนาชว่าวันนี้มุกอบปริกยาตานีอาสีกมังนึงโตครุหลังอยู่นามงโตมงจินชามิดมูไอสุยะมูธรรมชาพงอยู่นาชกองตะบังกสีกมังมูไออมิงนีชมิงยานนาชกองจะทำคัดว่าไอคุ้มไล่วามใส่

0: 生比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมคอง
2: ประเดี๋ยวได้เผียวกำคับข่าวฮีดกองดีผู้เราภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอซ้ำกึ้นเป่าผี
3: เจ้าเว้ยเจ้า

นาบาดเดววันนี้ฟังต่อปอตโกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากหักยังเข่าไปปุ่นแฝวปองนาโกที่มาลุ่มดงเข่ามาโตและก็คุณเฟ้อหุ่มกลางมุนกลางเมินตุบซาลาปิติสกุนาเข่ามานอนยังหุ่มและก็เสียดมุนจุ่มดก

ยืมบนยำดงแล้ววันนี้ฟานป่ายืมไรเนอละงับกับหายเต็มมาเหมือนหนังไฟเมืองเฮาจุ่มได้ปึงกับ

ไปเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่า

วันตุงตั้งตุงสามจูวันยังรอชีแม่นตายัดก้อยแขนเต่าเต้วตั้งและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดปุ่นการตกได้พยอลีมาจะประสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งวันนี้ในต่างหากไหลโฟดกำขึ้นไหลเกิดสองตี

วันนี้อันว่าหวานใหญ่กลางเผาจอมก็ปูลาดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแก่นสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเฒ่าลงลำถึง80ปีเว้ามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเลี้ยงปันแห่งเงินไว้กันว่าขบปีในมีเจ้าจังและเชิญจ้างปิ้นเก่าเอาเงินไปฟดปันกุ้นเต่าแฝวแห่งหอเฮิรนยังเมื่อมนเดะเยิ้มเนิ่นตุ้นกุ้นเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่าจะหักไฟฟ้าซาจุ่มมันขาหักตาโมตุ้นโตเนือกายาและจูซังอุ้งกะเลบะมดปอดโดนตั้งหาลำบักเด้อแห้งอันเว้า

นี่ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะพี่เอ๋วันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่และว่ามีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเห็นเวกแปงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกลายปันไหลกันอายุถึง60 ปียังฝ่าปันเงินและโชคใจ

กันไฟได้อายุถึงหกสิบปีไปสำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนน้ำเมืองคำสุขปินดีเปอร์เขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเมืองสุขลำใจปนนาวเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจโคปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้มคุณเฒ่าประเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามโตเขาไปถึงหวานหงเมื่อมนอุ่นตุนคุณเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปไรยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกุ้งก้มซ้ำเหือคุณเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีวันนี้ปีตกเลิ้นเฒ่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห่องเส้นคอจูทานบานคงไฟมันเบามีการขี้มองลอยห้องโคใจยุงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเวงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลย่างเตวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุงใจมีเสียงโหจักตั้งยุงต้องรู้โหแลเฮิน

บัดเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็เปิดเมียงผูกก็เก่าหักไฟป้าจ้าป้าเอาไฟเมืองสุขปินดีได้อยู่กินเน็ตสั่งหวานโตหวานยินมนครับเซินเมืองโตเมืองเองกันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสุนได้สุขสาเซินวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสระอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อแดกเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฝอตีดอลินมีความสละอัดน้ำงามวันนี้อุ้งยันบ้านเมืองไตได้หลายตีมีอยู่ห้องคุ้งเขตปันนานักฟ้าสาห้องไปเนื้อหน่อยตีลุงมาลินจูมือเฝ้ากีปัน

กและกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ่มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาสนวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดดได้อยู่เฮิ่นข้าวฟ้อมเฮิ่นปอนแดดเต็มเติมมาขึ้นได้มุ่งเวท

การเด็ดสั่งว่าตัวก่อยจิงกายเกิดพินดีปันดีกันว่าไฟยังแปลงเฮินดีเฮินงามอันแด่เติมมาแถมบุ้งเวเหมือนหนุนเดินไตในร้องสำปูเงินแด่แถมเราอันนี้มีแห่งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเหมือนปิ้นปอปิดตาแห่งเฮาไฟฟ้าวันนี้ไล่กาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปังนี้เฮาก็แป้งใจดีแล้วแห่งเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือไปฟังแห่งกำต่างเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห้งเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุนโตและมาไข

초모집이 까먹고 으가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼.

那老师伯，为习惯你在罗尼白天花，你孙娃娃组合么光光做的不装啊？阿么你一晚的瓜大罗，你啦别罗弟弟舅妈在哪个嘞？